0: ใจและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
1: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
3: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด สามารถแจ้งหน่วยงาน

0: ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
3: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเล คือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
1: สำนักงานตำรวจคลิฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองวิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2คันเสียชีวิตทั้งหมด7 รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2 นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5 คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18 ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26 สิงหาคมเวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศปปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนวอลชนิดทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนพลิกชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน$955หรือประมาณ 31,400 บาทกับคะแนนสะสมอีกคนละ15 คะแนนโดยกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่เป็นรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพรดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า การกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโด PTT Thailand กลางปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่21-23สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สูงมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น1
9: นาทีกับกปท
0: จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
14: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมเดชวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
15: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมเดช
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้มันได้ตีกลับมาสู่ทางด้านของสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนั่นเองโลกร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุขและส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ำอุ่นหรือกระแสน้ำเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ำที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกำลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ำอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันนึงกระแสน้ำเย็นล่ะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิเมื่อลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงยังกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันหนึ่งปริมาตรของน้ำตกมาทีเดียว 5,000 มิลต่อวันซึ่งในหนึ่งฤดูเนี่ยส่วนใหญ่น้ำฝนจะตกมา 2,000 ถึง 3,000 มิลอันนั้นก็สูงสุดแต่ที่บ้านเราจะตกมาประมาณสักเฉลี่ย 1,200 ถึง 1,300 มิลฉะนั้นตรงนี้ล่ะครับก็ทำให้เรานั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนและอากาศหนาวแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็ทำให้เราจะต้องเจอปัญหาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้อย่างกับทางของอมตะเองนั้นเราก็กลัวเรื่องน้ำที่มันจะเกิดแบบที่ว่าเราก็มีการขุดนะฮะบ่อขนาดใหญ่นะเพื่อไปเอาน้ำที่จะก่อนจะไหลออกทะเลนั้นให้ไหลลงมาอยู่ในอ่างนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำที่เรามีนั้นเราก็จะทำเผื่อไว้ให้มากที่สุดนะครับเราสามารถจ จะคำนวณได้ในปัจจุบันว่าถ้าฝนไม่ตกนะฮะหรือตกน้อยเนี่ยเราจะมีน้ำให้โรงงานใช้ได้ถึงประมาณปีครึ่งเลยทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่ศูนย์องศาถ้าเกิดอุณหภูมิศูนย์องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำลังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
19: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
18: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
20: จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเงาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
21: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลดสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยว เน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันละว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
20: ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันวานเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
21: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ 4-6 กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวันวานเมืองสิเก่านะคะวันที่ 9-11 กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเก่าอำเภอที่4ค่ะย้อนวันวานเมืองเก่าหยงสตาท่าข้ามนะคะวันที่ 14-16 กันยาค่ะณบริเวณแหลมหยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
20: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวันวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนยอยศพรอัคไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: จังหวัดหนองคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
3: จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายผลพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดหนองคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
4: มั่นใจนะครับว่า ถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันก็จะดังตี้ตี้ตี้ตี้ตี้นะครับถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมมาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับนี่ผมก็ขอฝากข้อมูลไว้ด้วยนะครับ
3: ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
0: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนนายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT มีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
22: สนามบินอันดามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ต
23: ใช่
22: แล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80%
23: ใช่
22: กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
5: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
22: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะนึงที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1ปี8เดือนแต่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1ปี
5: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครุซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอทเพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคลคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194ซมรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได้
7: นาบิลนี่1สรีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่เป็นรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กนีมขึ้นไปป๊อปเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ผสมแล้วกลัวแล้ว
6: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
8: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาในประเทศไทยที่สุดแค่นี้ผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
6: น่านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่ภาณิชย์คัดนาครายงาน
23: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
24: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกัน คือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมณฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตรนิกายนวัคคนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริพาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้2เป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลา

ทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและของทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 4. เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 5. เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะพัชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลคบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นยอมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ยอมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ถ่านไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจ

ธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวัคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3.เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อความไปบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน3. เจริญอานาปานสติการกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือก
คามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ 4. เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาจากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็
ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเขียวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลี
ปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องทำเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นใบเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมอยู่กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลซึ่งวันนี้นะคะก็ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นมาติดตามสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.สุดใจผ่องแผ้วท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะผู้รับฟังทุกท่านค่ะ
1: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
2: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโคกหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่แล้วบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร
1: ่
2: แต่เรานำเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
1: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบกันเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ย เรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่า
3: ๆ
2: เราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการพวกหนองนาโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำข้องหนองงานเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้ห้าระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดที่แต่ละชนิดเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่ง เราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการพวกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโค้งหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ย จะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อแมลงฐานหญ้าแฝกฐานไก่ไข่ออร์แกนิกฐานไก่สวยงามฐานลงตากพลังแสงอาทิตย์ฐานแปรรูปอาหารฐานแปรรูปสมุนไพรฐานเลี้ยงหอยขมในวงบ่อแล้วก็ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพฐานเลี้ยงปลาแล้วก็ฐานขยายพันธุ์แหน่แดงอัสอล่าไมโครฟิลาก็จะประมาณ20ฐานในเบื้องต้นซึ่งในอนาคตเราก็คงจะขยายฐานอีกอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราจะมีในส่วนขององค์ความรู้เพิ่มเติมค่ะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าทุกคณะที่เข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ10คน20คนจนถึงแบบหลายร้อยคนเนี่ยนี่เป็นหนึ่งฐานที่พี่หน่อยเนี่ยมักจะต้องอธิบายอย่างละเอียดถึงขั้นตอนการสร้างโรงเรือนเลยว่ามันสามารถทำได้ทุกครัวเรือนแม้กระทั่งคุณอยู่ทาวน์เฮาส์ก็ตามคุณอยู่บ้านหลังเล็กๆก็ตามที่แทบไม่มีพื้นที่เลยมีพื้นที่แค่จอดมอเตอร์ไซค์ได้หนึ่งคันคุณก็สามารถที่จะทำเป็นตู้สำหรับที่จะตากปลาตากอาหารแห้งตากอาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วนะคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือ key success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักโพลาร์ศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นใช้ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม้อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องนึงซึ่งเจาะฝั่งตรงข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไปอากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหมคะ
3: ค
2: ือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ไหนก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยค่ะเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำ ค
1: ่
2: ะ
1: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ
2: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
2: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำสู่เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ1เรามีความสุขมากมากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่2ก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นอ่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหาสัตตดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
1: ัน
2: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
1: ค่ะ
2: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนยันในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
1: ค่ะ
2: มีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซปต์เลยว่าทำเราได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก็ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: อืมค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ย มีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
2: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่หน่อยได้เรียนรู้มาและได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นตัวอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่มาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลองทำตามเนี่ยคือเราถามที่เขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแต่ง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานเพราะว่าหลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวกระปุกบ้านจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็เคยมาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดนี้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่เนี้ยสามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่ไหนสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะครั้งนู้นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วเราก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
2: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้จริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เพราะท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนเขาบอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยพี่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าพี่หน่อยจะทำร้านกาแฟพี่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางเนี่ยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโครงหนองนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสัก4ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโครงหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่ แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมทาง นะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมทานค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมทานโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Liveสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศ

0: ังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายพิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อมติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนระฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปีโดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทางด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
3: นายณรงค์ชัยเจริญรู้จิตทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประส

0: ไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.
1: โดยอัธพรปานกลับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอกันนะครับมาเจอกันอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบกับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องสัปดาห์นี้กลับมาพบกับแผนอัตพรปานกลัดอีกเช่นเคยนะครับเราสองคนก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เดิมนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเน้นย้ำกันเข้าไปอีกในเรื่องของภัยมิจฉาชีพนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแผนจะนำเสนอข่าวที่เป็นข่าวมิจฉาชีพในรอบเดือนที่ผ่านมาว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในทุกๆเดือนในทุกๆวันยังคงมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนจะมากช่วงไหนจะน้อยนะครับเราก็ยังคงจะต้องมาเน้นย้ำเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรู้ทันภัยมิจฉาชีพกันเช่นเคยอย่างนี้เสมอเรื่อยๆเพื่อที่จะติดอาวุธนะครับให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกรูปแบบเลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยข่าวนะในช่วงรอบเดือนครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่าเตือนภัยมิจฉาชีพครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับชี้มีมิจฉาชีพเนี่ยฉวยโอกาสอ้างชื่อวัดเรียรายเงินค่าโอนโฉนดนะครับ 8,700 บาทแล้วก็โต้ข่าวลือเจาะรูกำแพงส่งสิ่งผิดกฎหมายด้วยวัดป่าอดุลยารามนะครับก็คือวัดที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับพอเป็นข่าวเกิดขึ้นก็จะมีคนที่ฉวยโอกาสนะช่วงที่เป็นกระแสอะไรอย่างนี้เอาชื่อวัดมาแอบอ้างได้นะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมเนี่ยที่วัดป่าอดุลยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นก็ได้มีญาติโยมเดินทางไปที่วัดพร้อมกับทำบุญถวายสังฆทานให้กับพระครูอดุลสารนิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามโดยเจ้าอาวาสเนี่ยสภาพร่างกายดีขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เกิดอาการออกซิเจนในเลือดต่ำก่อนหน้านั้นนะฮะขณะที่บรรยากาศที่วัดทั่วไปเนี่ยก็ยังคงมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่องซึ่งพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอรุณยารามก็ได้พูดถึงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพบมีมิจฉาชีพได้มีการประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินแต่อย่างใดหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดทางวัดก็มีบัญชีชื่อวัดอยู่แล้วนะครับหรือจะมาสแกน QR Code ที่วัดก็ได้เพราะเหตุการณ์ที่เกิด

0: ึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับทางวัดมากนะฮะเพราะวัดนี้เนี่ยไม่มีผ่านคนกลางนะครับไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรัยหากผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาคก็มาบริจาคได้ที่วัดได้ส่วนการเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานั้นน่ะก็เกิดจากการที่วันก่อนหน้านะครับก็ได้ไปฟอกไตมานะเจ้าอาวาสก็บอกอย่างนั้นนะฮะจนกระทั่งช่วงกลางคืนเนี่ยน้ำตาลในเลือดตกและความดันต่ำจนเกิดอาการเวียนหัวก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพนะครับโดยแพทย์เนี่ยก็ตรวจพบว่าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยวัดได้ 80% นะฮะจากค่ามาตรฐานที่จะต้องไม่ต่ำกว่า 95% โดยแพทย์ก็ให้นอนรับออกซิเจนจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางดึกนะฮะก็ขอให้ลูกศิษย์ญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงอีกทั้งการที่ญาติโยมจำนวนมากเนี่ยได้ติดต่อติดตามข่าวหลวงพ่อก็อย่าไปคิดแล้วก็เครียดตามข่าวมากนักเพราะจะทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความเครียดขึ้นมาได้ส่วนวัดนี้หลวงพ่อสร้างมาแล้วหลายคนก็มองว่ารกนะฮะก็อยากจะให้ญาติโยมบอกว่าวัดรกเนี่ยก็ให้ไปกวาดวัดเองอย่าให้ไปบอกให้หลวงพ่อไปกวาดวัดนะครับเพราะเหนื่อยจากโรคประจำตัวอยู่แล้วนะส่วนกำแพงที่เป็นรูนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ต้นไม้ล้มไปใส่กำแพงจนทำให้เป็นรูต่างกับข้อมูลที่บอกว่ามีการเจาะรูกำแพงวัดเพื่อส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในวัดนะฮะเพราะว่ารั้ววัดสูงไม่มากจะมีการเจาะรูกำแพงวัดไปเพื่ออะไรเพราะวัดมีกระแสนะก็มีหลายคนฉกฉวยโอกาสนี้นะครับในการเกาะกระแสวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพที่เข้ามาแอบอ้างชื่อวัดเพื่อเอาเงินเรียรายเงินนะครับหรือแม้กระทั่งที่คนที่มาคอมเมนต์บอกว่าวัดรกนะครับก็อย่างที่เจ้าอาวาสบอกเลยนะวัดรกเราก็ไปกวาดวัดได้สมัยมัธยมผมเองก็เคยไปกวาดลานวัดนะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ได้บุญด้วยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ควรที่จะส่งเสริมนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่เองนะถ้ามองว่าวัดรกเนี่ยก็เข้าไปกวาดลานวัดนะเป็นการทำความดีอย่างนึงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการเจาะรูกำแพงวัดนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะเจ้าอาวาสก็ได้ชี้แจงทุกข่าวแล้วอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแบบว่าในการแอบอ้างนะครับชื่อของวัดต่อมาเรามาดูการเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพปลอมหนังสืออนุญาตนะครับหลอกผู้นำหมู่บ้านเปิดเสียงตามสายเดินเรียรัยเงินสดชาวบ้านมุกดาหารมาในแนวของการเรียรัยเงินโดยการแอบอ้างอีกแล้วในการหลอกลวงอีกแล้วนะครับหากินกับชาวบ้านคิดว่าจะได้บุญไหมได้บาปไงแน่นอนนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะบาปกรรมนะตามทันแน่นอนนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้เรื่องนี้ครับก็ได้มีการเตือนภัยกันนะครับชาวบ้านและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของเจ้าหน้าที่มูลนิธิจากส่วนกลางทำทีเข้ามาพบผู้นำชุมชนอ้างว่ามีหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองหนังสืออนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริจาคเงินเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซื้อโลงศพซื้อผ้าดิบนะครับโดยเน้นขอรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการยืมหอกระจายข่าวประกาศเชิญชวนชาวบ้านร่วมบริจาคเงินโดยกล้องวงจรปิดณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านเหล่าต้นยมหมู่ที่9ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารได้มีการจับภาพนะครับชายอายุประมาณ50ปีสวมเสื้อสีขาวเข้ามาติดต่อขอใช้เสียงตามสายและต่อมาก็พบหญิงสวมเสื้อแขนยาวสีขาวเดินตระเวนขอรับเงินบริจาคตามหมู่บ้านและร้านรับซื้ออย่างพาราในพื้นที่ด้านนายมงคลศรีสุขอายุ41ปีเจ้าของร้านรับซื้ออย่างพารานะครับเขาก็เล่าว่าได้มีผู้หญิงชุดขาวนะเข้ามาอ้างเอกสารอนุญาตจากฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อขอเงินบริจาคแต่ว่าโชคดีที่ภรรยาเอะใจและห้ามไว้ทันนะครับเนื่องจากเห็นข่าวเตือนภัยแก๊งหลอกลวงลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับเพจฝ่ายปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย ได้ออกประกาศยืนยันแล้วว่าทางอำเภอไม่เคยมีการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลหรือมูลนิธิใดออกเดินเรียรายเงินในลักษณะนี้จึงขอให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อหากพบเห็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนี่ก็มาในแนวทางเรียรายโดยแอบอ้างอีกแล้วนะข่าวแรกเป็นการแอบอ้างชื่อวัดข่าวที่สองเป็นการแอบอ้างเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางดูกันให้ดีนะฮะกรณีนี้เนี่ยภรรยาของโรงซื้อยางพารามีไหวพริบปฏิภาณนะเอะใจทันเขาก็เกิดจากการติดตามข่าวติดตามรายการรู้ทันสารพันภัยเนี่ยก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะติดอาวุธให้กับทุกๆคนได้ในการรู้เท่าทันมิจฉาชีพต่อมาข่าวที่3เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวถ่ายคลิปมาแอบอ้างอีกแล้วช่วงเดือนแรกหรือว่าช่วงสิงหาคมเนี่ยข่าวมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นคนนู้นคนนี้มาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฟังข่าวดูข่าวกันแล้วก็ขอให้มีวิจารณญาณในเยอะๆนะครับก็จะได้มีสติกันนะฮะแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกแอบอ้างเหล่านี้คราวนี้เรามาดูกันนะครับเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวแล้วก็ถ่ายคลิปโฆษกตม.3ครับเตือนประชาชนคนต่างชาติระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวถ่ายคลิปหากมีข้อสงสัยให้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ก่อนนะครับจากกรณีปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปในพื้นที่บ้านพักของแรงงานชาวจีนในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับและมีพฤติการบังคับขายบัตรการกุศลพร้อมกล่าวอ้างว่าจะนำเจ้าหน้าที่ตม.เข้าตรวจสอบหากไม่ยินยอมซื้อรวมถึงมีทรัพย์สินสูญหายภายหลังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปในบ้านพักซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่บก.ตม.3พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผบก.ตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะนะครับผบก.ตม.3ได้สั่งการผู้กำกับตม.จังหวัดระยองประสานสภ.หนองกลับร่วมกับสืบสวนติดตามเรื่องนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพฤติการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคมขู่เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและชาวต่างชาติว่าถ้ามีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาตรวจสอบประชาชนมีสิทธิ์ขอให้ผู้ปฏิบัติแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันชื่อนามสกุลตำแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัดอาจจะถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่หรือสังเกตและจดจำรายละเอียดของบุคคลรถยนต์หรือข้อมูลอื่นที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ยืนยันว่าหน่วยงานเนี่ยไม่มีนโยบายไปขอรับบริจาคหรือขายบัตรการกุศลแต่อย่างใดนะครับพันตำรวจเอกปริญญายังกล่าวอีกนะครับว่าสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยหรือทำงานในประเทศไทยหากไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ควรติดต่อ บุคคลที่ไว้ใจได้นายจ้างผู้ดูแลที่พักหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรยินยอมจ่ายเงินให้กับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการตรวจสอบการจับกุมหรือการดำเนินการใดๆโดยไม่มีหลักฐานหรือขั้นตอนของทางราชการนอกจากนี้นะครับประชาชนสามารถขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และนำชื่อนามสกุลไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ได้ในฟังก์ชันตรวจสอบตำรวจปลอมนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่หากยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้โดยตรงโฆษกตม.3กล่าวอีกนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปข่มขู่หลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเนื่องจากเจ จ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกรณีที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหายซึ่งทุกหน่วยงานจะบูรณาการร่วมกันตรวจสอบติดตามและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากประชาชนนะครับพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหมายเลข1178หรือที่อยู่นะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่904หมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่หรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th ได้นะครับก็แจ้งเบาะแสกันเข้าไปได้แอบอ้างอีกแล้วมาในนามแอบอ้างเยอะมากๆเลยข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยมีแม่ค้าออนไลน์เขาดีใจมากเพราะว่าตำรวจเนี่ยช่วยแกะรอยตามเงินที่ถูกหลอกคืนได้เกือบ 300,000 บาทแม่ค้าออนไลน์อายุ40ปีครับไปรับมอบเงินจากตำรวจสภ.เมืองบุรีรัมย์จำนวนกว่า 285,000 บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ตำรวจเนี่ยติดตามอายัดคืนจากมิจฉาชีพได้ถือว่าเป็นเคสที่น้อยมากๆเลยนะที่ได้เงินคืนจากมิจฉาชีพโดยแม่ค้าท่านนี้ครับก็บอกว่ามีบุคคลเนี่ยติดต่อเข้ามาโดยอ้างว่าสนใจสินค้าขอแอดไลน์ชักชวนเข้ากลุ่ม LINE นะครับ Open Chat ซึ่งเป็นกลุ่มสำหรับส่งรูปสินค้ามาขายเริ่มต้นเนี่ยให้โอนเงินเพื่อเปิดร้านจากนั้นก็ให้โอนเงินเพื่อสำรองค่าสินค้าช่วงแรกได้รับเงินตอบแทนกลับมาจริงทำให้หลงเชื่อและมั่นใจว่าจะสร้างเงินได้นะครับต่อมามิจฉาชีพให้เพิ่มวงเงินเรื่อยๆจึงโอนไปทั้งหมดเนี่ย11ครั้งเป็นเงินรวมกว่า 470,000 บาทจากนั้นก็พยายามถอนเงินจากระบบแต่มิจฉาชีพกลับบ่ายเบี่ยงต้องโอนเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทจึงเริ่มสงสัยแล้วก็แจ้งความกับตำรวจพอตำรวจไปอายัดบัญชีนะครับยอดที่โอนครั้งที่8และครั้งที่10ได้เนี่ยเธอก็บอกว่าดีใจแล้วก็ตั้งแต่วันที่เข้าแจ้งความเนี่ยยังมีความหวังและเชื่อมั่นว่าตำรวจจะติดตามเงินคืนมาได้แม้จะทราบว่าคดีหลอกลวงติดตามเงินคืนได้ยากนะครับนี่ก็เป็นเคสที่น้อยมากๆเลยก็แสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ได้เงินคืนจากมิจฉาชีพนะครับต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับพูดถึงเรื่องของบัญชีม้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสกัดบัญชีม้าคริปโตนะครับกว่า 62,516 บัญชีไปแล้วนะครับปิดแพลตฟอร์มหลอกลงทุนลดลงกว่า 80% เลยนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่านะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกโดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดีการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลนี้ให้ไว้ณวันที่31กันยายนที่ผ่านมาสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วจำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐกลต.และภาคเอกชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากนะครับภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีโดยอาศัยช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้ข้อมูลของกลต.ยังพบว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุนช่วงเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมปีนี้ จำนวน368ครั้งซึ่งลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568ที่มีจำนวน 2,162 ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับท่านรัชดาก็กล่าวอีกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่การหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมักใช้คำโฆษณาอาทิผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจนะครับจึงขอเตือนให้ประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือโอนไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมและอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือภาพความสำเร็จหากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยก็สามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วนกลต.เบอร์โทรศัพท์ก็คือ1207นะครับกด22แล้วก็ในเร็วๆนี้เองรัฐบาลก็ได้เตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟีเจอร์แจ้งรัฐนะครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เรานะได้สอดส่องสายตานะครับช่วยกันจับตาดูมิจฉาชีพเพื่อป้องกันพี่น้องชาวไทยของเราเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลกำลังเร่งจัดการอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเลยนอกจากเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของช่วงแรกนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของข่าวปลอมกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าข่าวปลอมเองเนี่ยก็สร้างความสับสนให้กับคนในสังคมเหมือนกันนะเป็นผลกระทบอีกอย่างนึงนะที่ใกล้เคียงกับเรื่องของการโดนหลอกไม่ได้โดนหลอกไม่ได้สูญเสียแต่ทำให้เรามีความคิดที่สับสนนะครับแล้วก็อาจจะงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข่าวปลอมช่วงนี้นะครับดีอียืนยันโซเชียลอ้างไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกยูเนสโกเป็นข่าวปลอมเผยถามปปส.แล้วนะคราวนี้อ่านไปแล้วก็หัวเราะไปเลยนะครับเพราะว่ายาบ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะไปขึ้นเป็นมรดกโลกได้อย่างแน่นอนนะคราวนี้เนี่ยก็ถือเอามาเป็นการผ่อนคลายให้กับท่านผู้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอฟังแล้วก็เอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วแหละรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นข่าวปลอมแน่ๆนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันมากดีกว่านะเมื่อวันที่18สิงหาคมเนี่ยก็มีการรายงานนะครับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกยูเนสโกซึ่งเป็นข่าวปลอมยืนยันโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมนะครับยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีหลักฐานเนื้อหาที่สร้างโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ปรากฏอยู่นอกจากนี้ก็มีการติด hashtag satire นะครับการเสียดสีซึ่งเป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมเชิงเสียดสีเท่านั้นโดยเนื้อหาในลักษณะนี้ก็สร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือไม่ได้สังเกตป้ายกำกับ AI ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะนี่ก็เป็นข่าวปลอมที่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของทรัพย์สินและก็จิตใจของประชาชนแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสับสนนะครับของคนในสังคมรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยก็เกิดมาจาก AI อีกเช่นกันยุคนี้นะครับเป็นยุคของ AI แล้ว AI เนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะรู้ใช้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดคุณนะครับช่วยทุ่นแรงในการทำงานอะไรของเราได้เยอะมากช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เยอะมากขณะเดียวกันนะครับมุมกลับกัน AI ก็เป็นภัยเหมือนกันนะบางทีก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพก็ใช้ AI กันเข้ามาเยอะนะครับหรือแม้แต่ข่าวปลอมหรือแม้กระทั่งรูปปลอมอะไรต่างๆก็ต้องดูกันให้ดีๆนะครับอย่างที่เคยพูดไปเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะครับดู AI ให้เยอะๆเพื่อที่จะรู้เท่าทัน AI ให้ทันนะครับดูได้ เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าพอต่อไปในอนาคตเนี่ยเราดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่านี่เป็น AI นะเราก็จะไม่ได้หลงเชื่อหรือว่าไม่ได้อินกับสิ่งที่เราเห็นเยอะเกินไปนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสารคดีตำรวจเตือนภัยประชาชนและสปอตที่น่าสนใจอีกหลายๆสปอตของเรานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเน้นย้ำกันในเรื่องของกลโกงมุกเก่าไปมุกใหม่มาว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้กลโกงอะไรบ้างในการหลอกเราอยู่ในทุกวันนี้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันนะรวมไปถึงวิธีการรับมือและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าตกเป็นเหยื่อไปแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้ววัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติการของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
6: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
7: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
8: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
9: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงอ้างสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
10: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
11: กลับมาพบกันแล้วนะครับในช่วงที่2นี้กับรายการรู้ทันสารพันภัยอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยออนไลน์มิจฉาชีพต่างๆในทุกรูปแบบเลยนะครับเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาทบทวนกลโกงมุกเก่าไปมุกใหม่มาว่าในช่วงหลายปีหลายเดือนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพใช้อะไรในการหลอกลวงเหยื่อบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ทันก่อนและไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพอีกต่อไปนะครับประเด็น3ประเด็นหลักๆเลยที่มิจฉาชีพใช้แล้วใช้อยู่ใช้ต่อในการหลอกล่อเหยื่อเลยประเด็นแรกเลยคือการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆนั่นเองนะครับหลอกว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นแรงจูงใจเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจทำให้หลายคนหลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบอย่างเช่นการลงทุนธุรกิจน้ำมันธุรกิจพลังงานลงทุนทองคำหรือเงินดิจิตอลฟอเร็กซ์รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติและเกมออนไลน์เป็นต้นนะครับหลอกให้กู้เงินแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้แล้วโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆอ้างดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรเมื่อติดต่อไปขอกู้เงินมิจฉาชีพจะอ้างว่าจะส่งสัญญาให้กับผู้ขอกู้เพื่อลงลายมือชื่อพร้อมทั้งขอให้โอนเงินชำระค่าทำสัญญาค่ามัดจำส่วนมากเนี่ยมักจะรีบร้อนนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เงินกู้จึงรีบโอนเงินให้กับผู้ที่ให้กู้ในเวลาที่กำหนดแต่เมื่อติดต่อกลับไปก็จะพบว่าไม่สามารถติดต่อได้และสูญเงินให้กับมิจฉาชีพไปหลอกให้ทำงานเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ชักชวนให้ทำงานออนไลน์ในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงหากหลงเชื่อก็จะให้จ่ายเงินประกันโดยแอบอ้างแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น TikTok Facebook YouTube Shopee Lazada โดยเป็นการหลอกให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าสุดท้ายก็หลอกเอาเงินประกันไปนะครับอย่างต่อไปคือการหลอกให้รักแล้วลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยผู้เสียหายมักตกเป็นเหยื่อจากแอปหาคู่โดยมิจฉาชีพมักใช้โปรไฟล์ของคนหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทอาจทำความรู้จักในช่วงเวลาไม่นานจากนั้นเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจหลอกให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือโปรแกรมปลอมเพื่อเป็นการใช้วิธีการคล้ายกับการหลอกทำงานเสริมนั่นนะครับแต่ใช้วิธีการเข้าหาแบบคนรักแล้วค่อยๆหลอกน่ากลัวมากๆเลยนะอันนี้ก็คือการเป็นการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะงานนะครับจูงใจให้เราหลงเชื่อแล้วก็เชิดเงินเราไปดื้อนอกจากนั้นรางวัลนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มิจฉาชีพมักจะส่งข้อความมาทาง SMS หรือทาง LINE โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ที่ล่อตาล่อใจแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะรับรางวัลได้หรืออาจหลอกให้กรอกข้อมูลทางการเงินเพื่อรับรางวัลซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นการหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลและหลอกเอาเงินค่าธรรมเนียมไปนะนี่คือการหลอกล่อในประเด็นแรกคือการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆประเด็นที่2มิจฉาชีพหลอกล่อผ่านสื่อปลอมหรือบุคคลที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองครับใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้สนับสนุนเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการลงทุนทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้นอย่างแฮกโปรไฟล์มาหลอกก็มีนะครับแอบอ้างยืมเงินโดยเฉพาะโปรไฟล์ Facebook LINE Instagram เหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักถูกแฮกเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนใช้วิธีสุ่มทักข้อความจากเพื่อนหรือคนสนิทของเจ้าของบัญชีตัวจริงหากหลงเชื่อและโอนเงินให้จากนั้นจะถูกบล็อกทันทีใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือคนใกล้ตัวของเรา นะหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อดูดข้อมูลมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือออกอุบายให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ควบคุมหน้าจอจากระยะไกลอาจเป็นการส่งลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทางข้อความหลอกให้เปิดการเข้าถึงแบบพิเศษนะครับเป็นการอนุญาตให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถเข้าถึงและควบคุมการสั่งงานสมาร์ทโฟนแทนผู้ใช้งานทำให้มิจฉาชีพเนี่ยแอบเข้าใช้งานหรือควบคุมสมาร์ทโฟนของเราจากทางไกลได้อย่างเช่นการรีโมทดูหน้าจอขณะที่พิมพ์รหัสผ่านนะครับหรือข้อมูลส่วนตัวผ่านการใช้แอปต่างๆต่อมาคือการหลอกด้วย SMS ปลอมนะครับมักใช้ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือส่งข้อความแนบลิงก์มาด้วยโดยลิงก์นั้นอาจจะเป็นไวรัสหรือเป็นลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปเว็บไซต์ปลอมมิจฉาชีพนะครับจะทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมให้น่าเชื่อถือโดยใช้ชื่อ URL เนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนเล็กน้อยหากไม่สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะเชื่อว่าเป็นเว็บไซต์จริงได้ซึ่งก็อาจจะส่งลิงก์ของเว็บไซต์ปลอมนี้ผ่านทางไลน์หรือข้อความเพื่อให้เหยื่อเนี่ยกดเข้าไปและทำการขโมยข้อมูลดังนั้นนะครับหากสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือจำเป็นต้องกดเข้าไปอาจนำไปตรวจสอบได้ที่ www.checkก่อน.com หรือเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับต่อมาคือการใช้แอปเงินกู้เถื่อนเมื่อเข้าไปกู้เงินอาจจะเจอดอกเบี้ยที่แสนโหดหากจ่ายดอกเบี้ยช้าก็จะโดนข่มขู่หรือโทรทวงถามจากคนใกล้ชิดเพราะว่าแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ทั้งยังเสี่ยงถูกเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีม้าเพื่อใช้ในทางผิดกฎหมายด้วยต่อมาคือการใช้ AI และ Deepfake สร้างวิดีโอหรือเสียงปลอมที่แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนที่รู้จักเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินหรือส่งข้อมูลสำคัญนะครับนี่ก็คือประเด็นที่2นะหลอกผ่านสื่อปลอมหรือบุคคลที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายเลยส่วนใหญ่เนี่ยมิจฉาชีพก็จะหลอกโดยการข่มขู่ให้กลัวอันนี้เนี่ยจะเจอกันบ่อยกรณีอย่างเช่นหลอกลวงว่าพบว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือส่งพัสดุผิดกฎหมายและใช้ชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากดดันให้เกิดความกลัวอย่างเช่นบอกว่าต้องมารายงานตัวที่สน.ซึ่งไกลจากสถานที่ที่อยู่ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดหากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการจับกุมทันทีแล้วจึงเสนอทางออกให้ว่าหากไม่สามารถมารายงานตัวได้ก็ให้โอนเงินทั้งหมดในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมาตรวจสอบซึ่งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สูญเงินไปแล้วต่อมาคือการหลอกว่าติดต่อจากหน่วยงานราชการอันนี้ก็เจอกันบ่อยอย่างเช่นกรมที่ดินกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรการไฟฟ้าการประปาสำนักงานประกันสังคมเป็นต้นนะครับโดยมักจะให้เพิ่มเพื่อนแล้วก็หลอกส่งลิงก์อันตรายหรือ QR code ปลอมนะครับกรณีต่อไปคือการยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยใช้บัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีม้าผู้ถูกหลอกเนี่ยมักเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการหารายได้เสริมจึงถูกหลอกให้เปิดบัญชีเพื่อแลกกับเงินแล้วนำบัญชีเหล่านั้นเนี่ยไปทำการหลอกลวงผู้อื่นหรือว่าฟอกเงินต่อไปนี่ก็เป็นวิธีที่3ที่มักจะหลอกกันโดยการข่มขู่ให้กลัวทีนี้เราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างนะวิธีป้องกันและรับมือเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่รู้กันเลยคือต้องมีสติทุกครั้งก่อนรับโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยไตร่ตรองว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นจริงหรือไม่มีส่วนไหนที่น่าสงสัยหากพบว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงหรือน่าสงสัยให้หยุดการติดต่อกับบุคคลนั้นและกดวางสายทันทีต่อมาคือดูว่าปลายสายเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งข้อมูลทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงทั้งหมดให้แจ้งกลับว่าจะติดต่อสำนักงานใหญ่เองแล้วก็รีบกดวางสายนะครับจากนั้นเนี่ยก็ปรึกษาครอบครัวหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อทำการเช็คข้อมูลอีกครั้งห้ามโทรกลับเบอร์ที่โทรเข้ามาหรือเบอร์ที่ปลายสายบอกไว้ต่อมาเลยคือการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินแม้ผู้ที่ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินโดยเฉพาะการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และลงข้อมูลในเว็บไซต์ต่อมานะครับคือการคิดก่อนคลิกไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยแอปเงินกู้เถื่อนที่ส่งมาทาง LINE Facebook หรือ SMS ไม่ว่าจะถูกส่งมาจากคนที่รู้จักหรือไม่ก็ตามต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นไฟล์ที่ปลอดภัยส่วนการติดตั้งแอปต่างๆควรติดตั้งจากแอปที่อยู่ใน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นต่อมาคือไม่หลงกลหรือรีบโอนเงินเข้าบัญชีที่น่าสงสัยทุกกรณีหากถูกแอบอ้างว่าทำผิดต้องตรวจสอบเงินในบัญชีหรือต้องโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีแปลกๆก็ให้รีบวางสายนะครับตั้งสติให้ดีปรึกษาคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแล้วติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อมาคือการไม่ช่วยคนแปลกหน้าทำธุรกรรมทางการเงินหรือช่วยโอนเงินโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจกลายเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวต่อมาเลยนะครับคือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการเข้าแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนโทรศัพท์เว็บไซต์ควรมีการเข้ารหัสผ่านและการยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อความปลอดภัยให้บัญชีออนไลน์และไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำๆกับทุกแอปพลิเคชันเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆสุดท้ายเลยนะครับเช็คให้ดีก่อนเชื่อว่าเป็นบัญชีทางการไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram ต่างๆทั้งนี้นะครับหากมีการขอเงินในรูปแบบของบัตรของขวัญการโอนเงินหรือการจ่ายเงินผ่าน Messenger หรือขอข้อมูลด้านการเงินหรือส่งลิงก์หรือเว็บไซต์ที่น่าสงสัยซึ่งขอข้อมูลส่วนตัวให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นบัญชีปลอมหรือเป็นมิจฉาชีพนะข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะไปให้ใครมั่วซั่วได้นะครับถ้ามาแล้วถึงบอกว่าขอข้อมูลส่วนตัวหน่อยขออย่างงู้นขออย่างนี้อะไรที่มันเป็นในข้อมูลในเชิงลึกเชิงลับของเราอ่ะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่านั่นแหละน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็กดวางสายทิ้งไปซะนะครับปลอดภัยที่สุดเลยโดยเฉพาะปัจจุบันให้โหลดแอปพลิเคชันคูคอก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการดักจับมิจฉาชีพได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพลาดแล้วเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วต้องทำอย่างไรบ้างหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับให้รีบแจ้งความหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นสถาบันการเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพได้หรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพได้อย่างต่อมาคือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ AOC โทรไปได้ที่เบอร์1441 24ชั่วโมงหรืออาจจะแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือว่าอาจจะเช็คเว็บไซต์ปลอมเช็คเบอร์ต้องสงสัยเช็คบัญชีธนาคารได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่ www.checkgon.com นั่นเองนี่ก็คือกลวิธีต่างๆในการรับมือกับมิจฉาชีพออนไลน์หรือแม้กระทั่งถ้าเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วเราจะมีช่องทางไหนบ้างในการที่จะทวงเงินของเราคืนได้หรือแจ้งเบาะแสได้นี่ก็นำมาฝากกันในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพการเตือนภัยมิจฉาชีพจะสังเกตได้ว่าเราก็เอาเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพเนี่ยมาเตือนท่านผู้ฟังกันอยู่บ่อยๆเพราะว่ามิจฉาชีพเป็นเรื่องที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีไม่น้อยซะทีเดียวอาจจะลดลงไปบ้างจากช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นยังควรที่จะต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็มาติดตามในรายการรู้ทันสารพันภัยกันได้เอาละครับสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะได้สาระกันไปพอสมควรในเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเจอกับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องกันอีกหลังจากนั้นก็จะเป็นแผนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาเสมอๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
12: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันมีมิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้ชักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝายห้วยเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำ ำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องหออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานเพชรแฟร์เอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสากลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานเพชรแฟร์เอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: มงคลชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นดำเนินรายการโดยประสิทธิ์บุตรศรี
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมงคลชีวิตผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีครับรายการมงคลชีวิตนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลาประมาณ 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสวททั่วประเทศครับนอกจากนี้ก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและทางช่อง WPN TV ทาง YouTube ครับวันนี้มงคลชีวิตมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมตรงกับวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับประเด็นสำคัญที่ผมจะนำมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมในภาคเช้าวันนี้ครับคือเรื่องวัดกับสังคมไทยอดีตปัจจุบันและอนาคตวัดกับสังคมไทยอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นหัวข้อสำคัญที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอธิบายและได้แสดงทัศนะมุมมองเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของวัดกับสังคมไทยที่มีอยู่คู่กันมายาวนานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตของวัดหรือบทบาทของวัดจะเป็นเช่นใดในยุค AI ในยุคที่เรียกว่า 5G 6G วัดยังจะคงมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยมากน้อยแค่ไหนประการใดขณะเดียวกันที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องบทบาทของวัดเกี่ยวกับผู้นำของผู้บริหารวัดไม่ว่าจะเป็นสมภารคณะกรรมการวัดหรือแม้กระทั่งว่าบุคคลผู้มีศรัทธาต่อวัดได้ไปถวายที่ดินเพื่อให้ทางวัดได้สร้างเป็นวัดได้เป็นธรณีสงฆ์อยู่มาวันหนึ่งอาญาติเกิดความคิดว่าที่ดินแปลงนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายบรรพชนได้ถวายให้แก่วัดมีราคาสูงแพงลิบลิ่วมีมูลค่าหลายพันล้านก็คิดอยากจะไปเอาคืนเอาโฉนดคืนเอามรดกของตระกูลคืนจากวัดเกิดกรณีพิพาทกับทางวัดกับเจ้าวาดกับคณะกรรมการวัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ได้ฟังข่าวทราบข่าวแม้กระทั่งว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์ก็อยู่ในภาวะที่ค่อยๆสงบลงแต่ก็ได้สร้างบาดแผลได้สร้างรอยด่างแห่งศรัทธาได้สร้างวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชาวพุทธเป็นวิกฤตศรัทธาเป็นวิกฤตความเชื่อเป็นวิกฤตจากผู้คนที่เป็นชาวพุทธอาจจะเป็นทายาทโดยตรงหรือบุคคลอื่นที่คิดว่าอยากจะมาแสวงหาประโยชน์จากวัดก็ไปกระทำการด้วยความโลภเป็นที่ตั้งโดยมีเป้าหมายเพื่อที่อยากจะได้ที่ดินคืนวัดเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนามีกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติไว้ชัดเจนมิอาจจะไปเพิกถอนมิอาจจะไปทวงคืนที่เป็นเหตุอันนำมาซึ่งการจะให้วัดกลับไปเป็นของเอกชนอันนี้เป็นไปได้ยาก

กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนแต่ก็ยังมีผู้คนคิดหาช่องทางหาช่องโหว่หรือบางครั้งก็ดันทุรังทั้งที่ทราบอยู่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็อยากจะใช้ช่องโหว่ของสังคมตีข่าวไปหาแสงไปหาสีไปใช้พื้นที่ทางสื่อเพื่อที่จะให้เกิดความดังเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของคนในสังคมบุคคลในข่าวส่วนจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีนั้นอีกเรื่องนึงแต่ขอให้เป็นข่าวไว้ก่อนเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาอยู่เนืองๆไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นแต่ก็เคยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายแห่งในอดีตที่ผ่านมาแท้จริงกุศลศรัทธาของบรรพชนของบรรพบุรุษของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายท่านมีศรัทธาในโบราณพุทธศาสนาพิจารณาเห็นว่าที่ดินซึ่งเป็นมรดกบางส่วนบางที่บางแห่งแม้จะเก็บเอาไว้ก็อาจจะเกิดประโยชน์ได้ไม่สูงสุดไม่ยั่งยืนไม่ยาวนานเดี๋ยวการต่อไปข้างหน้าลูกหลานบริหารไม่ดีก็จะขายที่ดินขายสมบัติขายมรดกจนหมดเกลี้ยงไปดังกรณีที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่แม้กระทั่งว่าที่จังหวัดขอนแก่นที่ตอนนี้เขากำลังมีการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอินโดจีนจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เรียกว่าเป็นมหานครเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ทุนใหญ่สองสามทุนก็ไปลงที่ขอนแก่นถ้าเอ่ยชื่อก็คงรู้จักกันทั่วพอไปลงทุนบริเวณแถบย่านนั้นที่ดินก็ขึ้นถีบราคาสูงขึ้นมหาศาลไร่หนึ่งก็เป็นหลายสิบล้านบางพื้นที่ก็40-50ล้านทำให้ที่ดินแพงขึ้นและที่ซึ่งเคยเป็นวัดหรือเป็นธรณีสงฆ์ที่มีญาติโยมบรรพชนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้ถวายให้เป็นสมบัติของวัดก็ถูกบรรดาลูกหลานบางคนที่มีความคิดที่วิปริตความคิดที่มีความโลภเป็นฐานคิดอยากจะได้กลับคืนมาเพื่อว่าจะได้ขายให้นายทุน40-50ล้านหรือเป็นพันล้านหรือกว่า 3,000 ล้านดังที่ปรากฏเป็นข่าวแรงจูงใจไม่มีอะไรมากไปกว่าความโลภความโลภเป็นอกุศลมูลหนึ่งใน3ที่เป็นกองเพลิง3ก้อนใหญ่ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่แหละครับคือจุดสำคัญที่มันก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมดังนั้นที่ผมจะนำมาพูดคุยวันนี้ก็จะพูดในลักษณะของบทบาทของวัดกับสังคมไทยตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันและในอนาคตน่าจะได้มาพูดมาคุยกันให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องหรืออย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้เข้าใจว่าแท้จริงวัดมีบทบาทสำคัญในสังคมไทยในสังคมชาวพุทธหรือแม้กระทั่งว่าในสังคมของโลกวัดก็มีบทบาทส่วนว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไรประการใดบ้างเดี๋ยวผมก็จะได้อธิบายขยายความเป็นข้อๆเท่าที่เวลาจะอำนวยในเวลาค่อนข้างจะจำกัดแต่ก็จะพยายามพูดให้จบในสาระสำคัญส่วนจะไม่ครอบคลุมประเด็นอื่นได้บ้างก็ต้องขออภัยในเบื้องต้นนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับ
สำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านมีข้อคิดเห็นข้อแนะนำหรือท่านจะกรุณาแจ้งผลการรับชมรับฟังเข้าสู่รายการก็กรุณาส่งข้อคิดเห็นข้อแนะนำของท่านเข้าสู่รายการผ่านทาง Facebook ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และช่อง WPTV ทาง YouTube ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมเพราะมงคลชีวิตคือรายการของทุกท่านเป็นสะพานบุญเป็นสะพานแห่งปัญญาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาและแก่นสาระสำคัญของกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่ผมได้นำมาพูดคุยในรายการอยู่เป็นประจำนะครับ Hello, welcome to a special program Bracing of Life ดร.ประสิทธิ์ บุตรศรี Today is Sunday 23rd of August 2026And also today, I'm very pleased to present you the important topic of monastery and society, past, present, and future. This is a very important topic to present you today because the monastery has played the important roles in Thai society for a long time ago, from the past up to now, and also continue in the future. So, if you have comment or suggestion, please send your comment or suggestion via my Facebook, Dr. Prasit Butsi, Radio Terrestrial Department of Public Relations, and also WPNTV channel on YouTube. Thank you very much once again for watching and comments. กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้วัดกับสังคมไทยอดีตปัจจุบันและในอนาคตก่อนที่จะได้พูดลงในรายละเอียดอยากจะฉายภาพกว้างที่เป็นภาพพาโนรามาของสถานการณ์วัดพระสงฆ์และชาวพุทธให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบไปทั่วกันว่าจากฐานข้อมูลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในปี2568เนี่ยเขาได้ไปทำการรวบรวมสถิติเอาไว้ปรากฏว่าวัดในประเทศไทยปัจจุบันนี้มีจำนวน 44,504 วัด 44,504 วัดนะครับมีพระสงฆ์มีพระภิกษุสงฆ์จำนวน 245,978 รูปมีสามเณร32,273 รูปถ้าเป็นตัวเลขกลมๆก็คือมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรรวมกันแล้วประมาณ 370,000 รูปทั่วประเทศไม่รวมต่างประเทศนะฮะเอาเฉพาะในประเทศไทยที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนของวัดเท่าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รวบรวมมาไว้ส่วนอาจจะคลาดเคลื่อนอยู่บ้างก็คงจะไม่มากนักเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแท้จริงวัดในประเทศไทยมีจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศพระสงฆ์สามเณรก็มีจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไม่ว่าจะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีวัดมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรอยู่จำพรรษาทั้งสิ้นโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็จะอยู่จำพรรษาในวัดหรือในอารามที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะจนกระทั่งว่าครบถ้วนไตรมาสพระภิกษุสงฆ์สามเณรจึงจะได้สัญจรไปพักแรมตามวัด
ตามสถานที่ต่างๆได้ส่วนกรณีในช่วงพรรษาหากว่ามีกิจสำคัญจะได้รับการนิมนต์ไปแสดงพระธรรมเทศนาหรือว่าไปดูแลภาคารีชนคุณพ่อคุณแม่ป่วยไข้หรือว่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรป่วยไข้ไปดูแลรักษาหรือว่ามีเหตุเพศภัยที่เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นแก่ภิกษุสามเณรก็ต้องไปช่วยกันอย่างนี้ก็ถือว่าไปสัตตาหะก็คือไปได้7วันสัตตาหะกริยะเนี่ยสัตตาหะการะเนี่ยไปได้7วันแล้วก็ต้องกลับมาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเมื่อเราทราบดังนี้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตย้อนหลังไปในอดีตสมัยพุทธกาลให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบว่าแท้จริงวัดกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีมาคู่กันหรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือวัดกับวังวังกับวัดเนี่ยคู่กันดังกรณีที่วัดแห่งแรกที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาที่ชื่อว่าวัดเวฬุวันมหาวิหารอยู่ที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธที่พระมหากษัตริย์ที่ชื่อว่าพระเจ้าพิมพิสารพระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธเจ้าจึงได้ถวายพระราชอุทยานของพระองค์คือสวนไม้ไผ่ที่ห่างจากพระราชวังแคว้นมคธไปก็ไม่ไกลนักถ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเป็นชาวพุทธเนี่ยเคยไปสังเวชนียสถานแล้วก็ไปที่กรุงราชคฤห์ไปที่ถ้ำภูเขาคิชกูฏไปที่วัดเวฬุวันมหาวิหารไปที่ตะโปทานเนี่ยนะก็จะเห็นชัดเจนวัดเวฬุวันมหาวิหารเป็นโบราณสถานในปัจจุบันนี้นะฮะที่รัฐบาลอินเดียเขาได้ดูแลรักษาคุ้มครองเอาไว้ก็จะเห็นร่องรอยของต้นไผ่ป่าไผ่อยู่นะนั่นแหละครับคือวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์แห่งแคว้นมคธคือพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเป็นวัดแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับที่วัดเวฬุวันมหาวิหารและมีพระสงฆ์ในยุคนั้นก็ไปพักจำพรรษาอยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็เป็นสถานที่เกิดวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นเดือน3ที่มีพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ย1,250องค์เดินทางมาประชุมกันไม่ได้นัดหมายจากที่ต่างๆและวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงโอวาทปฏิโมกข์คือหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์เหล่านั้นที่สรุปใจความเป็นสั้นๆที่ชาวพุทธหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักกันในข้อความที่ว่าหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือ 1.เว้นจากการกระทำความชั่วทั้งปวง 2. ทำแต่ความดี 3. ทำจิตใจให้ผ่องใส Not to do any evil To do good To purify your mind นี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาที่พระเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 องค์มาประชุมกันที่วัดเวฬุวันมหาวิหารเพ็ญเดือน3ในสมัยพุทธกาลก็จะบอกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้ทราบว่านั่นแหละครับเป็นปฐมบทที่เกิดวัดขึ้นครั้งแรกในพระพุทธศาสนาการต่อมาก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่เป็นผู้นำที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้ปกครองของแคว้นต่างๆในชมพูทวีปก็สร้างวัดกันเยอะนะครับอย่างกรณีวัดพระเชตวันมหาวิหารสวนเจ้าเชษฐ์เนี่ย
อนาถาบิณฑิกเศรษฐีก็เป็นผู้สร้างพระเชตวันมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จประจำพรรษาประทับจำพรรษานานที่สุดที่บันทึกไว้ก็คือ25พรรษานอกจากนี้ก็นางมหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยก็ได้สร้างวัดบุพพารามขึ้นใกล้ๆกันกับวัดพระเชตวันมหาวิหารเนี่ยนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นมหาอุบาสิกาที่มีบทบาทสำคัญสูงยิ่งในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดจึงได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าถวายไว้ในพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเนี่ยก็ประมาณ 6 พรรษาก็นานพอสมควรนะครับตามที่บันทึกเอาไว้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแน่นอนที่สุดครับจากนั้นพุทธศาสนาก็เผยแผ่ไปอย่างแว่นแคว้นต่างๆมากมายมหาศาลวัดก็เกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระโสนพระอุตระพร้อมด้วยคณะมาเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างดินแดนสุวรรณภูมิซึ่งรวมความไปถึงหลายพื้นที่ตั้งแต่ชวานะครับมาที่เมียนมามาที่ประเทศไทยนะแถบนี้แหละครับที่ว่าดินแดนสุวรรณภูมิหลักฐานที่ปรากฏในประเทศไทยก็คือพระปฐมเจดีย์ซึ่งก็ได้สร้างขึ้นในยุคที่พระโสนพระอุตระและก็ชาวพุทธยุคนั้นนะครับได้สร้างขึ้นแล้วก็มีการบูรณะมีการสร้างพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้นมาตามลำดับแต่ว่ารากเหง้ารากฐานเดิมเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยประมาณปีพ.ศ.236หรือ40กว่าประมาณนั้นนะครับยุคต้นๆก็เกิดวัดขึ้นถ้ากล่าวไปสถานที่สำคัญที่อาณาจักรศรีวิชัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีพระมหาธาตุวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีพระมหาเจดีย์ใหญ่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ.800เศษๆนะฮะแล้วก็มีการพัฒนามีการสร้างเพิ่มเติมมาที่หลังเป็นแบบลังกาเป็นพุทธศิลป์แบบลังกาจนกระทั่งว่าเป็นพระมหาเจดีย์บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้ามีความสง่างามมีพุทธศิลปะที่งดงามเป็นเอกลักษณ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวพุทธในจังหวัดนครศรีธรรมราชในจังหวัดทางภาคใต้และก็ทั่วประเทศไทยรวมทั้งต่างประเทศด้วยครับที่สุดองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็ได้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกเป็นเวิลด์เฮริเทจทางวัฒนธรรมหลักฐานต่อมาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวัดในสมัยสุโขทัยก็ดีนะฮะอยุธยาก็ตามก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะที่พระนครอุทยานประวัติศาสตร์ของสุโขทัยก็มีวางกับวัดนี่แหละครับเป็นจุดเด่นเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์พิเศษก็อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันก็มีวางกับวัดก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็วัดภูพระบาทก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกวัดอรุณราชวรารามพระเจดีย์ที่เราเห็นเด่นสง่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและล่าสุดก็คือเนี่ยก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับพูดมาถึงตรงจุดนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ทราบถึงว่าพระมหากษัตริย์
ได้ทรงสร้างวัดมาตั้งแต่ต้นแม้กระทั่งว่าในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระจอมตากสินมหาราชก็บูรณะวัดแล้วก็สร้างวัดแล้วขั้นมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะพระองค์ก็ได้สร้างวัดก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นศรีสง่าเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของประเทศนอกจากนี้วัดในประเทศไทยก็ได้ขยายออกไปกว้างขวางมากมายตามพลังศรัทธาของผู้มีจิตศรัทธาทั้งที่เป็นพระมหากษัตริย์ในอดีตทั้งที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งที่เป็นชาวบ้านทั่วไปและกระทั่งว่าผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพต่างๆก็มีจิตศรัทธาก็สร้างวัดอย่างที่เรารู้จักกันนะก็มีวัดยายวัดใหม่ยายแป้นวัดโน่นวัดนี่เนี่ยเยอะแยะไปหมดนะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับล้วนแต่มีความงดงามมีพุทธศิลป์ที่งดงามแตกต่างกันออกไปทั้งทางภาคเหนือก็มีเป็นแบบลักษณะพุทธศิลป์แบบล้านนาถ้าแบบอีสานทางภาคอีสานก็มีพุทธศิลป์แบบทางภาคอีสานทางภาคกลางและภาคใต้ก็มีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงวัดเนี่ยก็ล้วนแต่มีความสำคัญมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันก็เช่นเดียวกันและเชื่อว่าในอนาคตก็จะมีบทบาทสำคัญต่อเนื่องกันไปอยากจะแทรกตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าพัฒนาการของวัดพัฒนาการของศรัทธาชาวพุทธเนี่ยมั่นคงต่อพระพุทธศาสนาต่อวัดเนี่ยมาอย่างมากมายาวนานแล้วก็ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนมานานเป็นสถาบันทางศาสนาที่มั่นคงที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมเป็นแหล่งบ่มเพาะเป็นแหล่งสำหรับอบรมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กเยาวชนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นแหล่งการเรียนรู้ของสังคมบทบาทของวัดเนี่ยนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็คงจะเห็นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่ององค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาทางประวัติศาสตร์นะทางศิลปะวัฒนธรรมทางการแพทย์ทางการแพทย์แล้วก็ทางจิตวิทยาทางสุขภาพเป็นต้นเนี่ยก็ล้วนแต่ไปศึกษาที่วัดแม้กระทั่งว่าพวกกระบี่กระบองเนี่ยนะการร่ายรำศิลปะต่างๆเนี่ยศิลปะการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็เราจะเห็นว่าเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยค่ายบางกุ้งเนี่ยเอิญว่าผมได้มีโอกาสไปชมแล้วก็ได้มาประพันธ์บทเพลงชื่อว่ามวยไทยยิ่งใหญ่ในโลกาเนี่ยก็เป็นค่ายมวยไทยในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกำลังต่อสู้กับอาริราชศัตรูพม่าข้าศึกเนี่ยก็ได้สร้างค่ายมวยโดยที่มีผู้ที่เป็นทหารเอกทั้งหลายทั้งปวงก็ช่วยกันสร้างค่ายมวยบางกุ้งขึ้นมาเนี่ยนะก็เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าก็อยู่ในวัดนั่นแหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปแถวราชบุรีไปแถวสมุทรสาครสมุทรปราการนะไปดูแถวนั้นนะก็ไปดูนะก็เกิดขึ้นก็หลายๆที่หลายแห่งนะฮะที่มีค่ายมวยล้วนแต่ไปตั้งอยู่ในวัดก็เป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้ศัพท์วิทยาการทั้งหลายทั้งปวงจึงมีคำหนึ่งที่เราได้รู้จักกันมานานก็คือคำว่าสุจิปุริเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการไปศึกษาในวัดก็คือท่านป
พระสงฆ์ท่านก็แนะนำให้รู้จักคำว่าสุก็คือสุตะก็คือหมายความว่าต้องฟังการจะเป็นนักปราชญ์เนี่ยต้องฟังจิตก็ต้องคิดจินตะเนี่ยปุก็คือปุจฉาก็ต้องถามถ้าสงสัยก็ต้องถามแล้วก็ลิก็คือลิขิตก็คือต้องเขียนบันทึกเอาไว้ทุกวันนี้เราก็ใช้เครื่องมือก็คือคอมพิวเตอร์บันทึกเอาไว้ฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยต้องการใช้เมื่อไหร่ก็ไปเปิดแท็บเล็ตไปเปิดโทรศัพท์มือถือไปเปิดคอมพิวเตอร์ข้อมูลก็หลั่งไหลมาอย่างมหาศาลเนี่ยนี่แหละครับก็เกิดจากคำว่าสุจิปุริเนี่ยเป็นฐานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญเป็นปรัชญาของการจะสร้างให้คนเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่ภูมิรู้ภูมิธรรมนะครับทีนี้พัฒนาการแห่งศรัทธาของชาวพุทธก็มีมาตามลำดับก็ทุ่มเทการสร้างบุญสร้างกุศลอย่างมากแต่บางครั้งวัดกับบ้านบ้านกับวัดเนี่ยก็อาจจะมีบางกรณีที่เกิดเหตุแห่งการเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นอยู่บ้างเหมือนกันวิกฤตศรัทธาดังกล่าวนี้ก็เกิดจากกรณีซึ่งการใช้เงินหรือว่าการใช้ปัจจัยการใช้เงินการใช้ปัจจัยของวัดของคณะกรรมการวัดบางครั้งบางคราวเนี่ยก็อาจจะไปทำการเรียรัยในสมัยก่อนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมผมยังจำได้สมัยที่ยังเด็กๆอยู่นะฮะก็จำได้ว่าในยุคนั้นก็จะมีการเขาเรียกว่าไปนำซองขาวอ่ะซองผ้าป่าซองกฐินเนี่ยไปแจกกันอย่างกว้างขวางอย่างมหาศาลเพราะยังไม่มีการควบคุมวัดโน้นก็พิมพ์ซองผ้าป่าไปแจกตามตลาดตามที่ชุมชนผมก็ยังจำภาพได้อยู่นะหรือว่าไปแจกนายหมู่บรรดาผู้ซึ่งเป็นคนที่นับถือกันทำงานอยู่ที่หน่วยงานเดียวกันบริษัทเดียวกันพนักงานต่างๆเนี่ยก็แจกซองผ้าป่ากันเรียกว่ามหาศาลนะฮะพอได้รับการแจกเข้ามากๆเนี่ยเงินที่ได้มาแต่ละเดือนก็ถูกแบ่งไปใส่ซองผ้าป่าซองขาวอ่ะนะเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กำลังทรัพย์เนี่ยหนักข้อเข้าได้ปรากฏว่าถี่เหลือเกินซองผ้าป่ามาจากหลายวัดพิมพ์กันแล้ววัดสนานหวั่นไหวจากภาคในอีสานกลางใต้ก็พิมพ์กันเยอะแยะไปหมดกระทั่งว่าส่งผลให้เกิดความเบื่อเกิดวิกฤตศรัทธาไม่อยากจะทำบุญคำว่าทำบุญในที่นี้ก็คือทำบุญใส่ซองเพราะว่าทำบุญในพุทธศาสนาเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าเรามีวิธีการหลายวิธีตั้งแต่การทำบุญการให้ทานการรักษาศีลการเจริญจิตตภาวนาและถ้าว่าการมีสมาธิเนี่ยก็เป็นบุญนะมีทั้ง10อย่างเนี่ยนะแต่กล่าวเฉพาะเจาะลงในที่นี้ก็คือว่ากรณีที่ในครั้งหนึ่งเนี่ยได้เกิดวิกฤตศรัทธาก็เพราะสองผ้าป่าเนี่ยสองขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยขออย่างเดียวจะให้อะไรเนี่ยก็พอรับได้แต่ถ้าให้สองขาวมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นลมอ่ะไม่อยากจะไปพบไม่อยากจะรับแล้วนะครับซองขาวเนี่ยนะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าซองขาวเนี่ยคนไหนทำงานไปทำงานมาเนี่ยปรากฏว่าได้รับซองขาวจากบริษัทจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยพอรับมาแล้วรู้ทันทีว่าเป็นซองขาวอันนั้นหมายถึงการที่มีข้อความบอกเลิกจ้างนะหรือไล่ออกปลดออกนะมันจะบ่งบอกแบบลักษณะอย่างนั้นเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าซองขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นอัปมงคลนะมันเป็นของเสนียดเป็นของแสลงใจ
ของผู้คนที่ได้รับในยุคหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยการแจกซองผ้าป่าจึงเกิดสะพรัดไปทั่วสร้างวิกฤตศรัทธาให้กับผู้คนพอสมควรจึงมีการพูดคุยกันวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในลักษณะการเรียรายแบบนั้นนะฮะก็ต้องมีคนออกมาคัดค้านออกมาแสดงความไม่พอใจเป็นวิกฤตศรัทธาที่สุดก็นำไปสู่การออกข้อบังคับออกระเบียบออกกฎหมายห้ามไม่ให้มีการเรียรายถ้าจะมีการเรียรายต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะดังนั้นเรื่องวัดกับบ้านเนี่ยจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีคำกลอนที่ในยุคนั้นเขาได้เขียนคำกลอนสอนใจผมก็ยังจำได้ก็อยากจะนำมาพูดให้ฟังในที่นี้ด้วยเนี่ยเรื่องวัดกับบ้านเนี่ยนะฮะในส่วนหนึ่งเขาบอกว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดกันย่อมบันไลทั้งสองทางนะถ้าวัดกับบ้านขัดกันเนี่ยบันไลกันทั้งสองทางเลยนะฮะทีนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งเขาก็เขียนกลอนขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นวิกฤตเรื่องวิกฤตซองขาวนั่นแหละครับก็มีคนเขียนกลอนเอาไว้ผมก็ไปรวบรวมมานะครับเขาก็บอกว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกวัดก็บอกบ้านก็บ่นทนไม่ไหวบ้านได้บุญส่วนวัดได้ปัจจัยอีกเมื่อไรจะเลิกบุญพ่อขุนเอ่ยเป็นการสะท้อนความรู้สึกของชาวพุทธบางกลุ่มบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการแจกซองขาวซองผ้าป่าในยุคนั้นที่ไม่มีการควบคุมการเรียรายเกินความจำเป็นการเรียรายไม่มีการตรวจสอบบางครั้งก็เป็นการเรียรายเพื่อนำเงินเข้าพกเข้าห่อของตัวเองหรือกลุ่มของตัวเองเป็นต้นนั่นก็เกิดเป็นวิกฤตทางศรัทธาขึ้นมาครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับอยากจะนำเรียนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าวัดนอกจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนแล้ววัดก็ยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมการฝึกฝนอบรมทางด้านวัฒนธรรมมารยาทไทยก็ดีการฟ้อนรำนะในวันเทศกาลต่างๆของพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษานะฮะวันทอดกฐินวันทอดผ้าป่าและที่สำคัญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือมีวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็มาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชาก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เป็นการเกิดวัฒนธรรมทางพุทธที่สำคัญทีนี้นอกจากนี้วัดก็ยังเป็นแหล่งที่สำคัญก็คือว่าศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเวลาชุมชนชาวบ้านมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจในเรื่องต่างๆก็เข้าวัดเข้าไปให้หลวงพ่อท่านให้ข้อแนะนำให้ศีลให้พรให้กำลังใจบางครั้งก็ไปประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ทำให้เราจิตใจสบายขึ้นได้นำเอาหลักธรรมคำสอนจากหลวงพ่อสมภารเจ้าวัดหรือพระสงฆ์มาเป็นข้อคิดมาเป็นข้อปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้มีความผ่องใสมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้วัดก็ยังเป็นศูนย์ของการปกครองนอกจากวัดจะเป็นสถาบันที่สำคัญที่คณะสงฆ์ปกครองกันเองในรูปแบบของพระธรรมวินัยเป็นสังฆสภา
มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยเฉพาะแล้วเนี่ยวัดก็ยังเป็นศูนย์การปกครองให้แก่ชุมชนเวลาชาวบ้านเขามีกรณีพิพาทตกลงกันไม่ได้นายกฝั่งนายกก็บอกว่าฝั่งนายขอลำเอียงเข้าข้างนายขอนายขอก็บอกว่าฝ่ายนายกมีอคติลำเอียงเข้าข้างนายกในที่สุดก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็พากันไปหาหลวงพ่อที่วัดหาสมภารหลวงพ่อช่วยตัดสินหลวงพ่อทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมคืออุเบกขาธรรมไม่มีอคติเพราะความชอบเพราะความไม่ชอบเพราะกลัวเพราะการหลงหรือการติดในคณะในกลุ่มหรือในฐานข้อมูลในยุทธในศักดิ์หลวงพ่อไม่มีตัดอคติออกทั้งหมดหลวงพ่อก็ตัดสินด้วยความเป็นธรรมตามเหตุและผลตามหลักฐานตามความเป็นจริงปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับข้อวินิจฉัยตัดสินของหลวงพ่อที่ส่งไว้ซึ่งความเป็นธรรมทุกคนยอมรับก็ยุติกันนะทั้งสองฝ่ายก็ยุติกันเพราะเคารพในหลวงพ่อศรัทธาในหลวงพ่อศรัทธาในสมภารเจ้าวัดนี่แหละครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับในอดีตจะเป็นเช่นนี้นะฮะนอกจากนี้วัดก็ยังเป็นศูนย์สุขภาพของชุมชนเป็นแหล่งที่ชุมชนนะไปบำบัดรักษาพระวัดโดยเฉพาะหลวงพ่อสมภารเจ้าวัดหรือพระสงฆ์ในวัดนี่ก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยารักษาโรคที่เชี่ยวชาญพอสมควรสามารถที่จะเยียวยารักษาสามารถที่จะดูแลรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของพี่น้องประชาชนได้พอสมควรเพราะท่านได้ศึกษามาที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนะสมุนไพรต่างๆเนี่ยผมเห็นหลายวัดนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับวัดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดเนี่ยนะอย่างช่วงวิกฤตโควิด-19 เนี่ยวัดหลายวัดท่านก็เป็นแหล่งผลิตสมุนไพรเอายาสมุนไพรฟ้าทลายโจรนี่แหละครับผลิตออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเม็ดนะฮะส่งไปให้พี่น้องประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเนี่ยรับประทานกันเนี่ยก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับหลายวัดผมเองก็มีส่วนไปรับสมุนไพรนะที่เป็นฟ้าทลายโจรจากหลวงพ่อแถวทางภาคใต้เนี่ยก็ส่งไปให้บรรดาวัดต่างๆที่ท่านตั้งเป็นศูนย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจากวิกฤตการโควิด-19 เนี่ยนะฮะรุนแรงวัดก็เป็นศูนย์พักพิงก็เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งแหละครับวัดก็ยังเป็นศูนย์สุขภาพของชุมชนที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวัดจึงเป็นพื้นที่สาธารณะของชุมชนวัดเป็นทุนทางสังคมเป็นแหล่งมรดกโลกหลายแห่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกดังที่ทราบโดยทั่วกันนะครับอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับที่ผมพูดมานี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงว่าแท้จริงแล้ววัดยังมีบทบาทที่เรียกว่าเป็นทุนทางจิตวิญญาณของสังคมเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าว่าเรามีความทุกข์เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหลวงพ่อก็แสดงธรรมตามหลักคำสอนที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเราก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ทำให้จิตใจสบายขึ้นนอกจากนี้วัดก็ยังเป็นทุนทางสังคมดังที่ผมพูดนะสังคมทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมีความหลากหลายจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจมีหลักธรรมคำสอนทางศาสนาเข้าไปเชื่อมประสานให้เกิดความเป็นเอกภาพให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น
และขณะเดียวกันวัดก็เป็นศูนย์เครือข่ายแล้วก็เป็นทุนเครือข่ายทั่วประเทศเพราะปัจจุบันดังที่ผมนำเรียนว่ามีวัดกว่า 40,000 กว่าวัดดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์เครือข่ายใหญ่เมื่อเราต้องการจะใช้เครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ในการขยายผลเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมที่สำคัญต่างๆเนี่ยรัฐบาลและหน่วยงานแม้กระทั่งว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาก็ไปใช้วัดนี่แหละครับเป็นเครือข่ายช่วยในการประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่กิจกรรมขององค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ไปที่วัดไปขอความอนุเคราะห์จากหลวงพ่อจากสมภารเจ้าวัดจากคณะกรรมการวัดเปิดพื้นที่วัดให้เป็นเครือข่ายวัดหลายวัดทุกวันนี้ก็ยังเป็นเครือข่ายที่กว้างใหญ่ไพศาลนะบางแห่งก็ยังเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ให้กับชุมชนเข้ามาใช้บริการมีพิพิธภัณฑ์มีคลังสมองที่ว่าเป็นห้องสมุดชุมชนนะมีที่บอกว่าเปิดเป็นสถานที่ดูแลสุขภาพนวดแผนไทยแล้วก็ศูนย์สุขภาพที่สำคัญอย่างวัดโพเนี่ยเป็นต้นตำรับเลยครับของการนวดแผนไทยแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับที่วัดโพเนี่ยนะคือว่าเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับได้รับสมญานามว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยมีสัพพวิทยาต่างๆเกิดขึ้นที่นายหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยอดีตเนี่ยท่านก็รวบรวมสัพพวิชาต่างๆมาเก็บไว้ที่วัดที่วัดโพนี่แหละก็จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยมีสัพพศาสตร์ทุกอย่างหนวดแผนไทยนะการดัดฤาษีดัดตนนะการศึกษาสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าเป็นยาแผนไทยแผนโบราณเนี่ยมีเยอะแยะศึกษาคัมภีร์ต่างๆเนี่ยไปศึกษาที่วัดโพเนี่ยนะยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับทีนี้ก็มาพูดถึงว่าแล้วถ้าพูดถึงในอนาคตล่ะในอนาคตเขาบอกว่าวัดจะต้องมีการปรับตัวบทบาทพอสมควรเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยเข้ากับยุค AI เข้ากับยุค 5G 6G เนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าวัดจะต้องปรับบทบาทให้เป็นศูนย์กลางทางปัญญาเป็นศูนย์กลางทางปัญญาบวก AI บวกกับศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมวัดก็จะเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้ทางปัญญาสัมมาทิฏฐิให้กับสังคมบวกกับ AI คือปัญญาประดิษฐ์เพราะปัญญาประดิษฐ์ทุกวันนี้จะต้องถูกใช้บนพื้นฐานแห่งความมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมที่เขาบอกว่า AI and ethics นั่นนะการใช้ AI กับจริยธรรมมีความสำคัญและจำเป็นมากเพราะหากว่าเราใช้ AI โดยปราศจากความรับผิดชอบปราศจากการมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมกำกับแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นดาบสองคมหมายความว่าส่วนที่เป็นมุมมืดเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันก่อให้เกิดการทำธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมที่อำพรางอะนะมีการช่อโกงมีการต้มตุ๋นกันพวกแก๊งสแกมเมอร์นะพวกใช้ธุรกรรมออนไลน์ให้โอนเงินต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็เกิดขึ้นก็เพราะการใช้ AI ที่ขาดความรับผิดชอบขาดศีลธรรมนี่แหละท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นว่าก็จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ทางปัญญาที่ถูกต้องคู่กับ AI บวกกับคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนะครับขณะเดียวกันวัดก็ยังเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะทั้งกายและจิต
ทั้งกายและใจของชุมชนมีความสำคัญวัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมและวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนเพราะการพัฒนาเนี่ยถ้าพัฒนาเฉพาะกายอย่างเดียวไปไม่รอดท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับมนุษย์เนี่ยมนุษย์มีกายกับจิตฉะนั้นหากว่าเราจะพัฒนามนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือผู้มีใจสูงเนี่ยมนุษย์จะต้องมีจิตใจที่สูงด้วยศีลธรรมด้วยคุณธรรมจริยธรรมก็แปลว่าการพัฒนาต้องครบองค์รวมครอบคลุมทั้งกายและจิตนั่นแหละครับคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนบทบาทของวัดทั้งในอดีตและปัจจุบันนี้รวมทั้งในอนาคตยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมไทยแต่ว่าต้องปรับทิศทางปรับบทบาทบางส่วนให้สอดรับกับสังคมไทยที่เป็นพลวัตและสังคมโลกที่มีการพัฒนามีพลวัตไปอยู่อย่างไม่หยุดยั้งก็คือมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีก็เรียกว่ามีการพัฒนาการของสังคมเป็นโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยนะวัดจริงจะต้องมีพัฒนาการในการปรับตัวปรับบทบาทให้สอดคล้องกันกับสังคมที่เป็นจริงในยุคปัจจุบันเพราะวัดก็ยังทรงคุณค่าและมีคุณค่าต่อสังคมไทยไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตอันไกลโพ้นก็ตามครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับวันนี้มงคลชีวิตบทเวลาครับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
8: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
2: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
10: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน โดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนารีนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้ทุกข่าวอัปเดต ทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทิตย์ติดข่าวนะคะทาง FM 92.5 ค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพรศิริคำวางค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็วันนี้ก็คงมีข่าวสารหลากหลายที่จะมาพูดคุยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เมื่อคืน

0: ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงวัตถุประสงค์ของเรื่องของวัคซีนสังคมเนี่ยค่ะคืออะไรแล้วก็สสส.ต้องการแก้ปัญหาอะไรเป็นหลักตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะก็พอพูดถึงตัววัคซีนนะคะเดี๋ยวอาจจะหลายคนเข้าใจในมุมว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับต้องไปฉีดยาหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหรืออะไรหรือเปล่านะคะอาจจะคุยในมุมว่าเราให้มองในมุมของที่สสส.ร่วมกับนะคะทำกับภาคีเครือข่ายแล้วก็มองว่าเราน่าจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่าเป็นวัคซีนที่เกิดจากชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ร่วมกันในสังคมเพื่อที่จะออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นมามันเป็นการสร้างเป็นระบบนิเวศที่จะให้คนรอบๆตัวของเด็กเยาวชนหรือผู้นำหรือแกนนำอะค่ะ

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลซิตี้0ประตูต่อ2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจะแนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะหริ่ง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดมบ่อเหล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันศิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญขุนเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสบาสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริ่งคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริ่งและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโพรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์บนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาศิยะดาโอสวท.ปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรี

0: การให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
1: เนี่ยข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บริหารสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับก็คือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนรับน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
2: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทนอกนั้นก็เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีด พื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถ

0: เสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินทร์ยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
2: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
1: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
4: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
5: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศโดยได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่ พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเติมแต่ไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์เมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส .01 และสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหากคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการจัดการที่ดินทำกินได้อย่างเป็นสัดส่วนป่าก็จะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความยั่งยืนโดยมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นที่บ้านป่าแปกเป็นแห่งแรกเริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่ามีการส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเห็นสินสงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
1: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
8: เช้าวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
9: ผ้าไหมชุดไทยผ้าไหมไทยชอบมากค่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งพาชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
8: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานครบรอบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อเนื่องและปีนี้จะนำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแล
10: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนักเรียนทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
11: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวณิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึงร้อยละ74และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมดนายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
13: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
14: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโรดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายที่ก่อภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียและที่ราบสูงโกลันซึ่งเป็นดินแดนของซีเรียที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีมาร์คแคนนี่แห่งแคนาดาเมื่อวานนี้ที่กล่าวหาว่าสหรัฐพยายามจำกัดขีดความสามารถของแคนาดาในการทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศอื่นๆพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนนี่ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดาและสหรัฐได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเรลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย ด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตารุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตารุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตารุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดยูไนเต็ด0ประตูต่อ1อิปสวิชทาวน์ชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ1เอฟเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ0และเบรนท์ฟอร์ดชนะสเปอร์3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J-League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4ประตูต่อ1โดยเกมนี้สุพนัทเหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึก J-League 2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม12-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพลิกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2ต่อ1เกม6ต่อ3 1ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีสเวตตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียเดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสขาดลอย3ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับอินโดนีเซียการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่เกมรับและการบล็อกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจโดยทีมมีโปรแกรมฟิตเนสต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้เพื่อเสริมสร้างสภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเกมสำคัญในรอบลึกของการแข่งขัน
16: ก็เป็นไปได้ดีนะครับเรื่องของการเตรียมตัวร่างกายการ stretching ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมก็จะเก็บสกิลที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของข้อผิดพลาดของเมื่อวานนี้นะครับที่เรื่องของการบล็อกแล้วก็รับตบลูกกลับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่ม confidence ในเรื่องของบอลเร็วตัวบอลเร็วของเราเนี่ย มีความเชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะการเข้าทำแล้วก็จังหวะตัวคีย์เพลเยอร์ในจุดสำคัญที่มันเป็นบอลเอาซิสเต็มบอลมันไม่เข้าจุดคีย์เพลเยอร์ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได้
15: สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจิโนอัธยาธิติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์เวิลด์โอเพ่น2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายจิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอคิเลียสแลวลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งพร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMAซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬาซีเกมรวมถึงเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
18: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
21: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
20: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
22: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
19: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.22 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 52 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
23: ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่Fix Center Station 7แห่ง และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราในช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จอำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เรื่องราวดีๆสาระดีๆมีมาฝากกันเป็นประจำในช่วงเวลา 13:00 นจนถึง 14:00 นสวท AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้วันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ค่ะก็ยังมีเสียงเพลงเพราะๆและสาระสุขภาพมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเสียงเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟัง2บทเพลงแรกนะคะอีกนานของคุณพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงแล้วก็ตามมาด้วยอุทรของหมอกกระจายนะคะก็ต้องขอบคุณศิลปินและค่ายเพลงต่างๆนะคะที่ขอเปิดเพลงเพื่อให้คุณผู้ฟังได้มีความสุขในช่วงรายการสุขใจไปกับเพลงกันนะคะแล้วก็ยังมีสาระด้านสุขภาพมาสลับสับเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการกินผักโขมให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ได้สารอาหารเต็มคำนั้นทำอย่างไรนะคะสำหรับช่วงแรกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภาวะหมดไฟนะคะเป็นอย่างไรค่ะเรื่องของภาวะหมดไฟหรือว่าเราแค่ขี้เกียจนะคะท่านผู้ฟังคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกเครียดหดหู่ขาดแรงจูงใจในการทำงานหรือว่าไม่มีสมาธิรู้สึกล้มเหลวเบื่อร่างกายอ่อนแรงไปจนถึงหงุดหงิดโกรธง่ายอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดในที่ดิฉันได้กล่าวมาเชื่อว่าหลายๆคนนั้นอาจจะมีอาการแบบนี้นะคะจนเกิดสงสัยว่าเอ๊ะเรากำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะว่าอาการที่ว่ามานี้เป็นอาการใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้ามากแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะเพราะว่าเราอาจจะกำลังตกอยู่ในภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซินโดรมก็ได้ค่ะซึ่งเป็นภาวะยอดนิยมที่คนวัยทำงานหลายๆคนนั้นเป็นกันนะคะสำหรับวิธีแก้อาการหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ซินโดรมก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเริ่มจากการนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดหรืออาจจะลาพักผ่อนช่วงสั้นๆเพื่อให้ร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ของเรานั้นคืนความสมดุลกลับมาค่ะนอกจากการพักผ่อนแล้วเราต้องจัดระเบียบชีวิตของเราให้มีคุณภาพด้วยค่ะคือการจัดลำดับความสำคัญของงานเวลาในการใช้ชีวิตเวลาในการทำงานจัดตารางเวลาในชีวิตประจำวันให้ชัดเจนเช่นทุกเช้าเราต้องตื่นเวลาเดิมทุกๆวันกำหนดเวลาในการทำงานให้ชัดเจนนะคะถ้าเลิกงานแล้วก็ไม่ต้องเอางานมาทำที่บ้านอีกนะคะนอกจากนั้นแล้วต้องลดการใช้มือถือค่ะลดการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Instagram TikTok หรือว่าออนไลน์ต่างๆนะคะให้ลดลงค่ะแล้วก็ลองหาวิธีผ่อนคลายทางอื่นนะคะเช่นอ่านหนังสือไปดูหนังก็ได้หรือจะฟังเพลงเพราะๆแบบฟังรายการสุขใจไปกับเพลงก็ได้นะคะรวมถึงออกกำลังกายปลูกต้นไม้หรือจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆในสถานที่ใหม่ๆหรือทำอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นการผ่อนคลายที่ดีและช่วยฝึกจิตใจของเราให้สงบด้วยบางคนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำอาหารค่ะซึ่งตัวผู้จัดรายการเองนะคะก็ชอบที่จะทำอาหารค่ะเพราะว่าการทำอาหารเนี่ยทำให้จิตใจของเรานะคะรู้สึกนิ่งค่ะการทำอาหารไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะคะสุดจิตใจของเราก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นค่ะโดยที่เราจะไม่คิดฟุ้งซ่านค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่แต่ละคนชอบนะคะไม่จำกัดค่ะชอบสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไปกระทบกระเทือนกับคนอื่น

ไม่ไปสร้างความลำบากรำคาญใจให้กับคนอื่นเป็นผ่อนนะคะและต้องปรับทัศนคติในการทำงานเรียนรู้ความสามารถของตัวเองนะคะลองกลับมาทำความเข้าใจตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งแล้วพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรวมถึงความเครียดซึ่งเป็นตัวการสำคัญของภาวะหมดไฟลองมองความเครียดในแง่ใหม่มองว่าเป็นธรรมชาติของการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถมีได้เพราะว่าการมีความเครียดในระดับที่พอดีก็จะทำให้มีความใส่ใจในการทำงานทำให้ผลงานออกมานั้นเป็นที่น่าพอใจนะคะและสุดท้ายอาจจะปรึกษาคนอื่นลองพูดคุยกับเพื่อนคนรอบข้างดูก่อนก็ได้นะคะเลือกคนที่เราไว้ใจได้มองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิตมองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นแล้วก็ลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็ได้อย่างจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็ได้นะคะถ้าตามหาแรงบันดาลใจในการทำงานกลับมาได้แล้วค่ะก็จะได้ทำงานอย่างมีความสุขต่อไปนะคะคุณผู้ฟังนี่คือภาวะหมดไฟหรือแค่ขี้เกียจก็คงจะได้รับรู้รับทราบกันแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากแอปพลิเคชัน JobSDB ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของ Burnout Syndrome หรือภาวะหมดไฟมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกของวันนี้นะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเรื่องราวของอาหารที่ช่วยให้เราอิ่มนานแล้วก็ยังช่วยลดไขมันในช่องท้องค่ะกินง่ายได้ประโยชน์มีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้มี2บทเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะอดีตกับคุณอู๋อรรถพลแล้วก็ตามมาด้วยอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยของคุณเอ๋พัชราแหวงวรรณเชิญรับฟังค่ะ

0: านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ์
1: สำหรับช่วงที่2นี้ก็ยังมีเรื่องราวของอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะเรื่องของไขมันบริเวณหน้าท้องนะคะไม่เพียงแต่เป็นไขมันใต้ผิวหนังที่มองเห็นจากภายนอกแต่ยังรวมไปถึงไขมันในช่องท้องซึ่งสะสมอยู่รอบอวัยวะภายในหากว่ามีมากเกินไปก็มีความเสี่ยงที่จะไปสัมพันธ์กับโรคหัวใจเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ปัญหาด้านการเผาผลาญด้วยนะคะแม้ว่าหลายคนจะมองว่าอาหารที่ช่วยกำจัดไขมันหน้าท้องโดยเฉพาะแต่ว่าในความจริงแล้วร่างกายไม่สามารถเลือกเผาผลาญไขมันเฉพาะจุดได้อาหารบางชนิดเพียงช่วยเพิ่มความอิ่มทำให้ระดับพลังงานนั้นสม่ำเสมอและสนับสนุนการกินอาหารอย่างสมดุลก็จะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักและลดไขมันโดยรวมได้นะคะทาราคองคินวูดเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกีฬาในสหรัฐอเมริกานะคะผู้ร่วมเขียนหนังสือ Flash Belly Cookbook for Dummy แนะนำอาหารใกล้ตัว7ชนิดที่สามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารเพื่อสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารราคาแพงหรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์การลดน้ำหนักนะคะอาหารที่ว่านี้ก็อย่างแรกเป็นผลไม้ที่เราน่าจะรู้จักอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดนั้นเป็นแหล่งไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวรวมทั้งมีใยอาหารและสารอาหารหลากหลายชนิดไขมันและใยอาหารช่วยชะลอการย่อยทำให้อิ่มได้นานและช่วยลดความอยากกินอาหารของว่างระหว่างมื้อสามารถกินร่วมกับสลัดขนมปังโฮเกรนหรือจะเป็นส่วนประกอบของมื้อหลักได้นะคะอะโวคาโดนั้นให้พลังงานค่อนข้างสูงจึงควรกินเพื่อเป็นมื้ออาหารแทนการเพิ่มเข้าไปโดยไม่ปรับส่วนประกอบอื่นๆนะคะเพราะว่าอะโวคาโดนั้นมีพลังงานค่อนข้างสูงค่ะไข่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพที่ดีและให้สารอาหารสำคัญหลากหลายชนิดนะคะโปรตีนที่อยู่ในไข่นั้นช่วยส่งเสริมความอิ่มและต้องใช้พลังงานในการย่อยมากกว่าคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันการนำไข่มาเป็นส่วนหนึ่งในมื้ออาหารเช้ามื้อหลักก็ช่วยให้อิ่มได้นานวิธีปรุงที่ไม่เพิ่มไขมันมากเกินไปเช่นนำไปต้มนำไปตุ๋นหรือนำไปลวกก็เป็นทางเลือกที่ทำง่ายและเหมาะกับการกินกับชีวิตประจำวันของทุกท่านนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และราสเบอรี่ก็มีใยอาหารมีวิตามินมีสารพฤกษเคมีหลากหลายชนิดรวมถึงแอนโทไซยานินและฟลาโวนอยด์นะคะผลไม้กลุ่มนี้ก็เป็นอีกทางเลือกสำหรับการเพิ่มความหวานตามธรรมชาติในมื้ออาหารแล้วก็มีกากใยช่วยให้อิ่มและสร้างการทำงานของระบบทางเดินอาหารขณะที่สารต้านอนุมูลอิสระก็มีบทบาทช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำมันมะกอกนะคะโดยเฉพาะน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษก็จะเป็นแหล่งของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและสารประกอบจากพืชซึ่งสามารถใช้แทนไขมันอิ่มตัวบางส่วนในมื้ออาหารได้เช่นเนยหรือไขมันสัตว์สนับสนุนสุขภาพหัวใจและรูปแบบการกินที่สมดุล นะคะแล้วก็เป็นไขมันชนิดดีแต่น้ำมันมะกอกก็ยังคงให้พลังงานสูงอยู่จึงจำเป็นที่จะต้องเติมในอาหารจำนวนไม่มากเกินไปนะคะใช้ในปริมาณที่พอเหมาะในการคลุกเคล้ากับการประกอบอาหารหรือว่าใส่ในสลัดนะคะถั่วเปลือกแข็งไม่ว่าจะเป็นวอลนัทพิสตาชิโอก็มีทั้งโปรตีนใยอาหารและมีไขมันอิ่มตัวการร่วมกันของสารอาหารเหล่านี้ก็ช่วยเพิ่มความอิ่มและทำให้พลังงานจากอาหารนั้นถูกปล่อยออกมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะเพราะว่าถั่วนั้นสามารถใช้เป็นอาหารว่างหรือว่าจะโรยในโยเกิร์ตสลัดก็ได้นะคะก็ควรเลือกชนิดที่ไม่เคลือบน้ำตาลไม่ปรุงเค็มจัดเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เติมน้ำตาลเติมเกลือหรือสารปรุงแต่งจำนวนมากนั้นก็จะทำให้ไปลดข้อดีของถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้ค่ะถั่วเมล็ดแห้งนะคะไม่ว่าจะเป็นถั่วดำถั่วขาวถั่วลูกไก่นะคะก็เป็นแหล่งของโปรตีนจากพืชที่ในบ้านเรานั้นหาค่อนข้างง่ายนะคะใยอาหารที่ละลายน้ำได้แล้วก็แป้งทนต่อการย่อยสารอาหารเหล่านี้ก็ช่วยทำให้เราอิ่มนานแล้วก็ สนับสนุนการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในลำไส้เมื่อใยอาหารบางชนิดนั้นถูกหมักอยู่ในลำไส้ใหญ่จุลินทรีย์ก็จะสร้างกรดไขมันสายสั้นนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของลำไส้แล้วก็ระบบเผาผลาญของเราก็สามารถเพิ่มถั่วลงไปในแกงในซุปในสลัดหรือว่าจะเป็นอาหารถาดเล่นก็ได้นะคะผักใบเขียวและผักที่มีใยอาหารสูงไม่ว่าจะเป็นผักโขมผักคะน้าผักกาดหอมรวมถึงบรอกโคลีก็เป็นอาหารที่มีใยอาหารสูงมีวิตามินมีแร่ธาตุหลากหลายชนิดการเพิ่มผักให้มื้ออาหารก็ช่วยเพิ่มปริมาณอาหารและความอิ่มโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารพาอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันสูงนะคะก็จะทำให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นดีขึ้นไม่เกิดอาการท้องผูกค่ะการกินผักนั้นก็ไม่ทำให้ไขมันหน้าท้องนั้นของเราเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอาหารทั้งหมดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการซึ่งสามารถช่วยทำให้เราอิ่มนานขึ้นแต่ว่าไม่มีชนิดใดทำหน้าที่เหมือนตัวเร่งการเผาผลาญไขมันหน้าท้องโดยตรงการลดไขมันในช่องท้องนั้นเกิดจากภาพรวมของพฤติกรรมในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอาหารการเคลื่อนไหวร่างกายการนอนหลับพันธุกรรมฮอร์โมนและภาวะสุขภาพของแต่ละคนนะคะซึ่งข้อมูลจาก Harvard Health นะคะระบุว่าการออกกำลังกายแบบอาโรบิกและการฝึกกล้ามเนื้อก็สามารถช่วยลดหรือป้องกันการเพิ่มขึ้นของไขมันในช่องท้องได้ขณะที่การบริหารหน้าท้องเพียงอย่างเดียวก็ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องนั้นแข็งแรงแต่ว่าไม่สามารถเลือกกำจัดไขมันเฉพาะบริเวณหน้าท้องได้ค่ะซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะคะก็เน้นย้ำว่าการดูแลน้ำหนักตัวอย่างเหมาะสมก็คือการประกอบด้วยการทานอาหารที่หลากหลายชนิดการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการจัดการความเครียดไม่ควรตัดอาหารทั้งกลุ่มอดอาหารหรือฝากความหวังไว้กับอาหารเพียงอย่างเดียวนะคะก็คือต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันค่ะรวมทั้งดูแลเรื่องของอาหารการกินก็ต้องออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดลงนะคะแนวทางง่ายที่สุดก็คือจัดมื้ออาหารที่มีผักหลากสีมีโปรตีนคุณภาพและสารอาหารที่มีใยอาหารพร้อมเลือกไขมันที่ไม่อิ่มตัวแทนไขมันอิ่มตัวบางส่วนเช่นเลือกอะโวคาโดน้ำมันมะกอกกินถั่วในปริมาณที่พอเหมาะส่วนไข่นั้นก็มีผักผลไม้ด้วยสลับกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายในอาหารแต่ละมื้อนะคะไม่จำเป็นว่าต้องซื้ออาหารมาให้ครบทั้ง7ชนิดเพื่อกินทุกอย่างในวันเดียวกันแต่หากว่าสลับกันไปมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวของไขมันที่จะทำให้ไม่ไปกองอยู่ที่หน้าท้องของเราด้วยการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ค่ะจะเห็นได้ว่าอาหารส่วนใหญ่นะคะจะเป็นอาหารทางด้านยุโรปมากกว่าแต่เราก็สามารถมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยกันได้นะคะเพราะว่าคนที่เขาเป็นนักวิชาชีพนักกำหนดอาหารแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนั้นเขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่ว่าอย่างเช่นอะโวคาโดไข่หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั้นบ้านเราก็มีให้ได้รับประทานกันแล้วนะคะก็ลองไปปฏิบัติตัวหรือไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณผู้ฟังดูนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยลดไขมันในช่องท้องแล้วก็ไม่เพิ่มไขมันในร่างกายเพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวของ7อาหารที่ช่วยให้อิ่มนานช่วยลดไขมันช่องท้องแล้วก็รับประทานกันง่ายด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงอยู่เป็นประจำนะคะหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเปิดรับฟังแต่ถ้าสนใจเรื่องราวสาระด้านสุขภาพที่ออกอากาศไปก็สามารถส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาขอกันได้โดยส่งมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ระบุวันที่คุณผู้ฟังนั้นสนใจเพื่อดิฉันจะได้กลับไปค้นหาเอกสารในวันนั้นมาส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเรื่องราวของผักโขมค่ะผักโขมนั้นเราจะกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้สารอาหารแบบเต็มคำ ติดตามได้ในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังสาระจากทางสถานีแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกัน2เพลงนะคะอดีตรักยามเย็นของคีรีบูนแล้วก็ตามมาด้วยสายยันรันจวนของคุณแจ้กับแกรนเอ็กเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
2: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
1: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
1: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
2: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้นแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
6: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
7: ์กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็มีเรื่องราวของผักโขมนะคะที่จะให้คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันตามวิธีปรุงไม่ว่าจะเป็นการนึ่งการผัดการลวกหรือกินสดล้วนส่งผลต่อปริมาณวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและการดูดซึมสารอาหารของร่างกายสำหรับวันนี้มี4วิธีที่เราจะกินผักโขมแบบไหนจะเหมาะสมกับเป้าหมายด้านสุขภาพของเราทั้งการนึ่งผัดลวกกินสดแล้วก็เคล็ดลับการเพิ่มการดูดซึมสารอาหารสู่ร่างกายนะคะผักโขมนั้นเป็นผักใบเขียวๆที่อุดมไปด้วยใยอาหารมีโปรตีนวิตามิน A วิตามิน C ธาตุเหล็กแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันกระตุ้นการขับถ่ายบำรุงเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็ยังช่วยให้ร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระผักโขมนั้นมีสารออกซาเลตค่อนข้างสูงผู้ที่มีโรคนิ่วโรคไตหรือกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรจะกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะวิธีแรกนำมานึ่งจะช่วยรักษาวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระการนึ่งนั้นเป็นวิธีที่ช่วยรักษาวิตามิน C วิตามิน B แล้วก็เบต้าแคโรทีนได้ดีกว่าการต้มเพราะว่าผักนั้นไม่ต้องแช่อยู่ในน้ำทำให้สารอาหารละลายออกมาน้อยกว่างานวิจัยพบว่าผักโขมที่ผ่านการนึ่งสามารถคงปริมาณสารฟลาโวนอยด์แล้วก็เบต้าแคโรทีนได้มากกว่าวิธีต้มจึงเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับคนที่ต้องการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเต็มที่นะคะผัดด้วยน้ำมันมะกอกก็ช่วยดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นนะคะซึ่งการผัดผักโขมด้วยไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการได้ดีเพราะว่าใช้เวลาไม่นานมีไขมันที่ดีที่ช่วยเพิ่มการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันโดยเฉพาะสารแคโรทีนอยด์ลูทีนแล้วก็วิตามิน A ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ปกป้องเซลล์จากความเสียหายนะคะวิธีที่3นะคะนำมาลวกค่ะลดออกซาเลตเหมาะสำหรับคนที่เสี่ยงที่เป็นโรคนิ่วในไตนะคะการลวกผักโขมแล้วนำไปแช่น้ำเย็นทันทีอาจจะสูญเสียวิตามินที่ละลายในน้ำไปบางส่วนแต่ว่าจะช่วยลดปริมาณออกซาเลตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งออกซาเลตนั้นเป็นสารธรรมชาติที่อาจจะจับกับแคลอรี่แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงการเกิดนิ่วในไตในคนบางคนงานวิจัยพบว่าการต้มหรือการลวกสามารถลดปริมาณออกซาเลตได้สูงถึงประมาณ 80% นะคะหากต้องการรักษาสารอาหารไว้ก็สามารถนำน้ำต้มไปใช้ทำน้ำซุปต่อได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังและวิธีที่4คือกินสดได้วิตามินซีและโฟเลตมากกว่าผักขมสดยังคงวิตามินซีและโฟเลตในปริมาณสูงเนื่องจากว่าไม่ผ่านความร้อนจึงเหมาะสำหรับนำไปทำสลัดแซนด์วิชสมูทตี้หรือเป็นผักที่เราจะเป็นแรปผักก็ได้นะคะอย่างไรก็ตามผักขมที่ผ่านการปรุงสุกจะมีความเข้มข้นของสารอาหารหลากหลายชนิดมากกว่าเพราะว่าปริมาณน้ำนั้นลดลงจึงควรสลับกินทั้งแบบสดและแบบสุกเพื่อที่จะได้ประโยชน์ครบถ้วนเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผักขมเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะก็มีคำแนะนำมาว่าอาจจะเอาไปพันผักขมอบชีสซุปผักขมสปาเกตตี้ผักขมไข่เจียวผักโขมหรือจะใส่ในเกี๊ยวทอดหมูสับผักโขมก็ได้นะคะพิซซ่าหน้าผักโขมแซนด์วิชอบร้อนด้วยผักโขมนะคะหรือจะเป็นยำผักโขมกุ้งสดก็อร่อยผัดผักโขมน้ำมันหอยกระเทียมโทนหรือนำไปทำข้าวผัดผักโขมก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วแต่คุณผู้ฟังจะปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งสามารถทำเมนูอาหารได้หลากหลายแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะสำหรับก่อนที่จะผ่านเรื่องผักโขมไปก็มีเคล็ดลับเพิ่มเติมทางคุณค่าโภชนาการของผักโขมนะคะคือการเลือกผักโขมสดต้องมีสีเขียวเข้มไม่เหี่ยวนะคะใบนั้นต้องสีเขียวไม่เหี่ยวไม่ช้ำค่ะจะกินคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีเช่นกินกับส้มกินกับฝรั่งหรือพริกหวานก็ได้จะช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีผัดด้วยน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดีในปริมาณที่พอเหมาะก็จะช่วยดูดซึมวิตามินเอและสารแคโรทีนอยด์ค่ะคุณผู้ฟังนำไปใส่เมนูต่างๆซุปพาสต้าแกงจืดไข่เจียวสลัดก็เพิ่มปริมาณผักโขมในแต่ละวันในอาหารของเราได้นะคะหากว่าใช้ผักโขมบรรจุถุงก็ต้องเก็บรักษาแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ทำตามคำแนะนำบนฉลากที่ติดหน้าถุงด้วยนะคะวิธีการกินผักขมที่ดีที่สุดไม่ใช่มีเพียงวิธีเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้านสุขภาพของเราหากต้องการรักษาวิตามินให้มากที่สุดก็คือการนึ่งและกินสดก็เป็นตัวเลือกที่ดีส่วนการผัดด้วยน้ำมันก็จะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารขณะที่การลวกก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดปริมาณออกซาเลตการสลับกินทั้งแบบสดและสุกจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้ได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการจากผักโขมได้อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ4วิธีที่เราจะกินผักโขมให้ได้ประโยชน์สูงสุดและได้คุณค่าทางสารอาหารด้วยนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการเป็นเรื่องราวของผักโขมผักดีๆที่มีประโยชน์กับร่างกายค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นผักดีๆมีประโยชน์แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผักอะไรที่ดีต่อร่างกายในแต่ละวันนะคะเราต้องกินอาหารให้แตกต่างให้ครบทั้ง5หมู่อย่าเลือกอาหารที่จำเจชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะสารอาหารจะได้แตกต่างและได้ประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะนอกจากการกินอาหารแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพออยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เครียดออกกำลังกายด้วยนะคะก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่มีความสุขด้วยค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการสุขใจไปกับเพลงและอรัญญาชมชื่นติดตามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวภาค 12:00 นเราพบกัน 13:00 นจนถึง 14:00 นสวท AM 819 กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำสำหรับวันนี้ขอให้คุณทุกฟังนั้นมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ภานิชคาดนาครายงาน
1: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทควูดจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านในอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
9: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังเป็นวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินการเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันทาง AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านฟังสามารถหมุนคลื่นนะครับรับฟังกันได้และทุกท่านสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400วงเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสักนิดนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันเวลาราชการครับและสำหรับท่านที่ได้ติดต่อกับทางรายการนะครับทางรายการก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับบทเพลงแรกนะครับในวันนี้ที่ผมจะนำให้ทุกท่านรับฟังจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นติดตามรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นเพลงโหมโรงอัยเรศส่วนเพลงในอันดับต่อไปจะเป็นการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงทแยสามชั้นโดยอาจารย์ทัศนัยพิมพาทเพลงทแยสามชั้นเป็นเพลงเก่าสำหรับคนตีระนาดเอกใช้เป็นเพลงสำหรับไล่ระนาดในตอนเช้ามืดภายหลังจะมีผู้ประดิษฐ์ให้เป็นทางเดี่ยวสำหรับบรรเลงอวดฝีมือกันขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังการเดี่ยวระนาดเอกในเพลงทแยสามชั้นโดยอาจารย์ทัศนัยพิมพาทได้แล้วครับ

บทเพลงที่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการเดียรนาถเอกในเพลงทแยสามชั้นโดยอาจารย์ทัศนัยพินพาทบทเพลงในอันดับต่อไปจะเป็นเพลงมอนรำดาบเถาขับร้องโดยท่านอาจารย์สุจิตดุริยปณิศิลปินแห่งชาติเพลงมอนรำดาบอัตราสองชั้นเป็นของเก่าแต่โบราณนิยมใช้ร้องประกอบการแสดงโขนละครและในตับต่างๆเมื่อพุทธศักราช2475อาจารย์มนตรีตาโม่ได้นำเพลงมอนรำดาบ2ชั้นนี้มาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นพร้อมกันนั้นก็ได้แต่งทำนองดนตรี2ชั้นขึ้นใหม่ดัดแปลงทำนองให้เป็นมอนมากกว่าเดิมและตัดลงไปชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถาซึ่งเพลงมอนรำดาบเถานี้เมื่อรวมความแล้วท่านอาจารย์มนตรีตาโมดได้แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีนอกจากทำนองร้องสองชั้นเท่านั้นที่ใช้ของเก่าขอเชิญท่านฟังทุกท่านรับฟังเพลงมอนรำดาบเถาขับร้องโดยท่านอาจารย์สุจิตดุริยปณิศ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือเพลงมอนรำดาบเถาขับร้องโดยท่านอาจารย์สุดจิตเรียปนีศิลปินแห่งชาติเพลงในอันดับต่อไปที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นก็คือเพลงสารถีเถาเพลงสารถีเป็นเพลงโบราณในสมัยอยุธยาในอัตรา2ชั้นใช้บรรเลงสำหรับให้บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องประเภทเพลงช้าเรียกว่าเพลงสารถีภายหลังได้นำเพลงนี้มาร้องประกอบการแสดงโขนละครเรียกชื่อเต็มว่าเพลงสารถีชักรถแต่ภายหลังก็มักเรียกสั้นๆว่าสารถีเพลงสารถีชักรถ2ชั้นนี้มีทำนองเรียบๆพื้นๆไพเราะเย็นๆมี3ท่อนท่อนต้นท่อน2มีลักษณะลีลาเหมือนกันแต่ท่อนที่3มีประโยคต้นซ้ำ2ครั้งภายหลังจึงดำเนินตามทำนองของท่อน2มาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์ราวๆปลายรัชกาลที่3พระประดิษฐ์ไพเราะมีดุริยางกูลหรือครูมีแขกจึงนำเพลงสารถีหรือสารถีชักรถนี้มาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นทั้งทำนองรับและทำนองดนตรีใช้เป็นเพลงร้องส่งประกอบการขับเสภาและร้องส่งดนตรีทั่วไปภายหลังนิยมมาบรรเลงเดี่ยวอวดฝีมือกันก็ได้มีผู้นำเพลงสารถี3ชั้นนี้มาประดิษฐ์ทำนองให้ดนตรีต่างๆเช่นปีในและระนาดเอกบรรเลงเดี่ยวเพลงสารถีจึงกลายเป็นเพลงสำหรับเดี่ยวขึ้นมาอีกหนึ่งเพลงแต่ภายหลังก็มีผู้นำมาตัดลงเป็นชั้นเดี่ยวจนรวมเป็นเพลงเถาขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพลงสารถีเถาขับร้องโดยท่านอาจารย์สุดจิตดุริยปณีศิลปินแห่งชาติได้แล้วครับ

ที่ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าสารถีเถาขับร้องโดยท่านอาจารย์สุจิตริยปณีศิลปินแห่งชาติที่ท่านได้ขับร้องไว้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยจะกลับมาพบกับทุกท่านในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 14:10 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ทางทั้ง3คลื่นด้วยกันก็คือ AM 819 kHz AM 891 kHz และ FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับโดยมีผมณัฐวิจิตรจันทร์เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอ.บต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ.บต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอ.บต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีมรับผิดรีสปอนส์ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
11: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันยงมัสจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบความเสียหายบริเวณมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 วันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนารูเบนโรชาโมยาผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซีนาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ประธานาธิบดีคลอเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนารือนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เมื่อ6ปีก่อนนั้นได้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยชาวนครศรีธรรมราชต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงช่วยเหลือน้ำท่วมนายอุดมคำทองแก้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่12บ้านบางนกวักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังจำเหตุการณ์นั้นไม่ลืมพร้อมกับเล่าว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563ครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ยังทรงมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยที่มารอรับเสด็จด้วยความห่วงใยพร้อมพระราชทานถุงยังชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ตัวแทนราษฎรในพื้นที่และราษฎรที่นำเรือมารอรับเสด็จนอกจากนี้ยังทรงให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่และสะพานสำหรับการเดินข้ามมายังอาคารเรียนแก่โรงเรียนบ้านบางนกวักอีกด้วยค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริจาคสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆขอบคุณที่ร่วมแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันชื่อบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเลขที่บัญชี020-3-045-45-1เมื่อบริจาคแล้วติดต่อขอรับใบรับรองเงินบริจาคเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020-54-6546หรือ084-904-8785ออนิภาสายยศทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรายงานค่ะ
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแห่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับเอกพงศ์นพสกุลกลับมาพบกับท่านผู้ฟังครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 16:00 นนะครับเราพบกันเป็นประจำมีเรื่องราวสาระความรู้นำมาฝากกันด้วยนะครับซึ่งสาระความรู้ที่ว่าก็เป็นเรื่องของคนพิการนะครับคนพิการไม่ใช่เฉพาะคนตาบอดอย่างเดียวคนพิการทุกประเภทแต่ว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพในการผลิตรายการร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เลยใช้ชื่อว่าเสียงจากคนตาบอดไทยนะครับก็กำลังจะปรับเปลี่ยนชื่อรายการก็เดี๋ยวไว้ตุลาคมนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อรายการไปแต่ว่าตอนนี้กำลังดูอยู่ว่าจะชื่อรายการอะไรดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังมีชื่อรายการเจ๋งๆแล้วก็ฟังดูแล้วครอบคลุมนะฮะก็สามารถบอกผมมาได้นะฮะที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ022463835 022463835

0: 3835ครับวันนี้เราก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ฟังได้ไปเดินเที่ยวงานของรัฐบาลที่จัดห.สองเมืองทองธานีหรือเปล่าในช่วง 2-3 วันนี้21 22แล้วก็23ก็คือวันนี้วันสุดท้ายก็น่าจะจบวันนี้แหละครับไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ยังมีงานอยู่ที่เมืองทองหรือเปล่านะครับเป็นงานมหกรรมทางด้านสังคมที่ยิ่งใหญ่นะครับก็คือ Expo นะครับของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เขามีการจัดกันอยู่เป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งจริงๆงานสังคมเนี่ยมีหลายงานนะครับบางงานก็จัดขึ้นมาครั้งแรกบางงานก็จัดมาเป็นประจำทุกปีนะฮะก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายละนะฮะเขาเริ่มจัดกันมาตั้งแต่วันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือวันศุกร์ที่21 22และ23ที่ห.2 Impact เมืองทองธานีที่จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับมีหลายกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจแนวคิดสำคัญของงานนี้คือการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยสำหรับคนทุกวัยครับนำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กเยาวชนครอบครัวคนวัยทำงานผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มต่างๆในสังคมมาเชื่อมโยงกันในพื้นที่เดียวนะครับภายในงานมีทั้งการนำเสนอผลงานบริการด้านสังคมสิทธิและสวัสดิการเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับอันนี้โอกาสดีมากเลยที่เราจะได้เรียนรู้ว่าปัจจุบันมีบริการแล้วก็สิทธิอะไรที่เกี่ยวข้องกับตนเองบ้างนะครับคือคนทุกคนเนี่ยทุกวัยเนี่ยก็มีสิทธิอยู่แล้วนะครับข้าราชการเขาก็มีสิทธิการรักษาพยาบาลแบบเบิกจ่ายตรงอะไรอย่างเงี้ยคนพิการก็มีสิทธิอะไรอะไรเหล่านี้นะครับเขาก็มีอยู่แล้วในงานนี้อีกงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนี้ก็คือ31สิงหาคมแล้วก็ต่อด้วย1กันยายนต้นเดือนหน้างานจ็อบแฟร์คนพิการนะครับเรื่องของการหางานหรือว่าการรับสมัครงานหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการมีงานทำของคนพิการซึ่งจัดที่อาคาร B นะครับศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้ก็มีกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับการมีงานทำของคนพิการคนพิการท่านใดที่ยังไม่มีงานทำอันนี้พลาดไม่ได้ที่จะต้องติดตามงานนี้นะครับมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569งานนี้ปีที่แล้วก็จัดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ย้ำนะฮะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะ2569จัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะอาคาร B นะครับคุณผู้ฟังครับที่เป็นโถงใหญ่ๆที่เขาจัดงานอยู่นั่นแหละนะครับหัวใจสำคัญของงานนี้ก็คือการเปิดโอกาสด้านการทำงานแล้วก็การประกอบอาชีพสำหรับคนพิการที่กำลังหางานนะครับต้องการเปลี่ยนงานหรือว่าต้องการมองหาช่องทางประกอบอาชีพใหม่ๆเรื่องของการมีงานทำเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเพราะว่างานเนี่ยมันไม่ได้สร้างเพียงรายได้เท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คนพิการได้ใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพแล้วก็รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายอันนี้มีทั้งการรับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา33และแนวทางตามมาตรา35นะครับอธิบายเพิ่มเติมคนพิการที่เข้าไปทำงานตามมาตรา33ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็ทำงานตามมาตรานะครับส่วนมาตรา35ก็ยังเปิดพื้นที่ให้เขาเข้าไปทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองได้มาตรา34ของพ.ร.บ.นี้ก็คือส่งเงินเข้ากองทุนนะครับคือถ้ามาตรา33เนี่ยก็คือบริษัทที่มีคนที่ทำงาน100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน1คนคือ100คนต่อ1นะครับถ้า200คนก็2คนนับไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนก็คือมาตรา34ส่วนมาตรา35ก็คือเปิดพื้นที่อย่างที่ว่านะครับอันนี้เราสามารถส่งเสริมอาชีพคนพิการได้หลายรูปแบบครับ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดดังนั้นคนพิการที่กำลังมองหาโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็นายจ้างแล้วก็สถานประกอบการสามารถติดตามรายละเอียดของงานนี้ได้งานนี้พลาดไม่ได้เลยไปเลยที่อาคาร B ของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ31สิงหาคมและ1กันยายนนะครับอย่างที่บอกแหละคือนายจ้างหรือว่าพวกสถานประกอบการบริษัทต่างๆเนี่ยไปตั้งบูธเลยรับสมัครโดยตรงเลยนะฮะคนพิการคนไหนที่ยังไม่มีงานทำก็ไปสมัครงานที่นั่นสัมภาษณ์คือมีโอกาสเจอกับนายจ้างโดยตรงแบบว่างั้นเถอะนะครับคุณผู้ฟังครับก็บอกย้ำเตือนกันสำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับคนพิการที่ยังไม่มีงานทำนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังก็ขอย้ำเตือนกันนะฮะเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปคุยกับคุณนันทนุชสุวรรณวุฒินะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะมาสรุปเรื่องของการจัดงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการให้ได้ทราบกันว่าเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่จัดงานผ่านไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้อะไรบ้างแล้วกำลังจะดำเนินการอะไรในอนาคตอันใกล้นี้กลับมาช่วงหน้าคุยกับนันทนุชสุวรรณวุฒิจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับท่านผู้ฟังครับบทความพิเศษสำหรับวันนี้ทางรายการของเราขอเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากยอดดอยสู่ท้องทะเลครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั้นมหาศาลครอบคลุมหลายด้านครับโดยพระราชกรณียกิจทั้งมวลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนและสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้เป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจพระองค์ทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระองค์จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ซึ่งทิศไทยขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทความประมวลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ล้วนสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงครับเริ่มด้วยโครงการป่ารักน้ำขาดน้ำทุกชีวิตสิ้นสุดทันทีโครงการป่ารักน้ำถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำคิ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสาเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ปรับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สร้างวิถีชีวิตใหม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ธุรกันดารจะตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้หดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายไปหลายจังหวัดและบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่หลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพบ้านคุณแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นและบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันเต่าทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่าการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังคงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างฝึกอาชีพทำกินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาด้วยการมีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตรเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศอาทิบ้านแม่ตุงติ่งอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปากคาปือชาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นต้นศูนย์ศิลปาชีพสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2517ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางประการแรกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการต่อมาอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศอาทิศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบ้านปุตนาคามจังหวัดสกลนครศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางและศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสถาบันสิริกิติ์สืบสานภูมิปัญญาไทยโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือออกมามากมายหลากหลายผลงานได้รับการจัดแสดงในต่างประเทศและทุกผลงานต่างได้รับการจัดสรรรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานโอกาสให้ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะประการสำคัญยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศิลปะอันประณีตงดงามที่เป็นมรดกของชาติสืบไปชุดไทยพระราชนิยมราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: จึงทรงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บอย่างลงตัวในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบจำนวน5แบบซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก3แบบรวมทั้งสิ้น8แบบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบให้สุภาพสตรีไทยทั่วไปได้นำไปแต่งกายและใช้เป็นแบบมาตรฐานซึ่งต่อมามีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบและถือเป็นชุดประจำชาติไทยพระเกียรติคุณขจรขจายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆทั้งจากองค์การรัฐบาลในประเทศไทยและองค์การเอกชนต่างประเทศอาทิมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิติประศักดิ์รวม24ปริญญารัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติรวม13รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งในยามปกติและยามที่ประเทศประสบภัยพิบัติหรือความยากลำบากและพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐนี้ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่าแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองค์ก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยและร่วมกันเทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์ขอขอบคุณบทความจากวารสารทิศไทยฉบับที่63จัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nif-tidthai.org มีเรื่องราวหลากหลายมากมายให้ได้เลือกอ่านกันสวัสดีครับ

คยมีคนพูดว่าชีวิตของเราจะมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อได้ช่วยเหลือแบ่งปันสร้างสรรค์สิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ที่ Music Inspires เราเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีช่วยทำให้ผู้อื่นรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองและมีความสุขได้ด้วยเช่นกันแม้จะเป็นคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมีเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านดนตรีของคนพิการโดยไม่จำกัดเพศวัยและประเภทความพิการเรานำดนตรีมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนพิการทั้งในด้านความรู้และทักษะทางดนตรีตั้งแต่ระดับพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาในเรื่องของสมาธิจิตใจอารมณ์และทักษะทางสังคมครูสอนดนตรีของเราได้ผ่านการฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีมาอย่างเต็มที่มีความเอาใจใส่และเข้าใจในผู้ที่เข้ามาเรียนอย่างแท้จริงเครื่องดนตรีและบทเพลงจะเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการของคนพิการในทุกด้านให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงบันดาลใจมีพลังในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆส่งมอบความรักความสุขและพลังใจให้กับผู้คนในสังคมดังเช่นการนำเสนอผลงานเพลงและความสามารถด้านดนตรีของกลุ่มคนพิการในนาม Human Stationนับตั้งแต่ซีซั่นแรกจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นแล้ว Music Inspires ยังได้ส่งเสริมและสร้างอาชีพทางด้านดนตรีของคนพิการโดยการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้บริการด้านดนตรีอาทิงานบันทึกเสียงผลิตเพลงรวมทั้งบริการห้องซ้อมดนตรีการรับงานแสดงดนตรีบริการเครื่องเสียงนอกสถานที่อีกด้วยแม้เสียงดนตรีจะมีแค่7ตัวโน้ตแต่7ตัวโน้ตนั้นก็ไม่เคยเป็นข้อจำกัดในการสร้างสรรค์เสียงดนตรีและบทเพลงต่างๆของนักดนตรีและศิลปินเลยเช่นเดียวกับที่เรา Music Inspires มองว่าความพิการก็เป็นอีกหนึ่งสีสันและท่วงทำนองที่มีความไพเราะงดงามแตกต่างกันออกไปและยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างฝันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนเพื่อส่งผ่านแรงบันดาลใจจากเสียงดนตรีร่วมสร้างความสุขให้กับสังคมไทยเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.nmad2006.org หรือ Facebook www.facebook.com/เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการสถาบันดนตรี Music Inspires ภายใต้เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

0: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.ถึง 16:00 น.
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการอย่างที่ผมได้เคยคุยไว้นะครับเมื่อสักครู่ว่ามาสรุปและเล่าให้ฟังว่างานสัมมนาระดับชาติของคนพิการที่จัดเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนท่านผู้ฟังไปนะครับวันนี้ผมก็เลยชวนดร.นันทนุชสุวรรณวุฒินะครับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาคุยเพราะว่าเห็นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ไม่รู้ว่าทำไมนะครับเพราะว่าเตรียมการอยากจะให้งานมันออกมาดีแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้เราฟังกันนะครับอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณนันทนุชครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเอกพงศ์แล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาคุยในรายการให้เราฟังในวันนี้ผ่านมาแล้วก็หลายวันงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการนะครับอยากจะให้เล่าความเป็นมานิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วงานเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากไหนทำไมถึงจะมีการจัดงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการด้วยครับ
2: ค่ะคืองานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการเนี้ยก็ถือว่าจัดปีนี้เป็นปีที่18แล้วนะคะ คือเริ่มตั้งแต่ปี2552เนาะคือตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ได้มีข้อตกลงความเข้าใจนะคะ MOU กับมหาวิทยาลัยตอนนั้นก็ไม่กี่แห่งเนาะจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย91แห่งแล้วนะคะร่วมกับสถาบันการศึกษาแล้วก็สถานที่แหล่งองค์กรที่ดำเนินการด้านงานวิชาการเนี่ยแหละค่ะ แล้วก็มีเป็นความร่วมมือเนาะว่าจะทำงานที่เกี่ยวกับทางด้านงานวิจัยนะคะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนี่แหละค่ะแล้วก็งานการจัดสัมมนาวิชาการเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว MOU ตัวนี้ค่ะแล้วเราก็จัดต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเนาะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ในช่วงประมาณนี้ละค่ะช่วงกรกฎาคมสิงหาคมของทุกๆปีนะคะเราก็จะเวียนการจัดในแต่ละสถานศึกษาที่เขาพร้อมแล้วก็ยื่นความจำนงเข้ามาเป็นเจ้าภาพอะค่ะ
1: ครับมันดูเป็นวิชาการแต่ว่าจริงๆแล้วจากการที่เราดูตัวกำหนดการแล้วก็สตอรี่บอร์ดในการ PR เนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนไว้ในความเป็นวิชาการด้วยมันจะได้เห็นถึงศักยภาพได้รู้ถึงณเวลานี้เรากำลังจะทำอะไรเพื่อคนพิการคือทำเนี่ยกรมเนี่ยทำอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตศักยภาพข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเล่าภาพรวมคร่าวๆให้เราฟังหน่อยครับว่างานในวันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับ
2: ในวันนั้นนะคะในวันงานแน่นอนงานตีมหัวข้อใหญ่เนี่ยมันก็คื อเรื่องของการพัฒนาทางด้านงานวิจัยเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีด้านต่างๆนะคะก็มีตั้งแต่การเสวนานะคะอันนี้ไม่ได้นับพิธีเปิดแล้วก็พิธีมอบธงเจ้าภาพอ่ะเนาะให้ปีต่อๆไปอ่ะนะคะก็จะเป็นเรื่องการเสวนาในเรื่องของการใช้หลัก UD นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของaging อ่ะที่ตอนนี้พูดถึงกันค่อนข้างมากแล้วว่าการเปลี่ยนผ่านแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเสวนา2เสวนานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประเพณีนะคะที่เกี่ยวกับการนำเสนอบทความวิชาการจากนักศึกษานะคะแล้วก็นักวิชาการจากทั่วประเทศเลยปีนี้ได้รับประมาณ58ผลงานด้วยกันนะคะแล้วก็แบ่งเป็นธีมหลักๆ3ธีมก็คือเรื่องของการศึกษานะคะการมีงานทำแล้วก็การใช้เทคโนโลยีรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่อง best practice ด้วยค่ะแนวทางการทำงานที่ดีนะคะในเรื่องของการส่งเสริม เรื่องการทำงานด้านคนพิการนี่แหละค่ะนอกจากนี้เนี่ยที่ยังเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือการประกวดผลงานนวัตกรรมนะคะเรื่องสิ่งประดิษฐ์นะคะเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของใช้ปัญญาประดิษฐ์นี่แหละค่ะส่วนมากก็จะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะที่มาพิชชิ่งกันนะคะซึ่งก็เป็นรอบสุดท้ายเนาะก็มี10ผลงานเข้าร่วมนะคะโดยน้องๆก็ได้มีการนำมาเสนอนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลกันไปแล้วก็มีการจัดบูธนิทรรศการนะคะกว่า50บูธเนาะจากสถาบันเครือข่ายที่ทำ MOU กับเรารวมถึงหน่วยงานองค์กรคนพิการต่างๆด้วยค่ะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมต่างๆเข้ามาร่วมกันค่ะอันนี้ก็แล้วก็จะมีเรื่องของการที่ถือว่าปีนี้ก็มีจัดขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะก็เป็นเรื่องของการประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารค่ะก็จะมีผู้ระดับผู้บริหารเนาะของทั้งสถาบันการศึกษาแล้วก็มีภาคเอกชนก็คือของเช่นของไอคอนสยามเองนะคะเข้ามาพูดคุยกันค่ะว่าเราจะมีการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรจากนี่แหละเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันถึงคนพิการจริงๆแล้วก็ไปสู่การจ้างงานและท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะได้สามารถดำรงชีวิตที่ไม่ต้องพาพึ่งพาคนอื่นได้อะค่ะ
1: ครับวันนั้นเนี่ยเดินแบบยืดอกนะครับไปที่ไอคอนสยามเลยชั้น7มันยิ่งใหญ่มากแล้วก็มันน่าจะเป็นแหล่งรวมนโยบายที่จะนำไปสู่การปฏิบัติผ่านงานสัมมนาวิชาการที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายๆท่านก็ได้ไปส่วนเรื่องของการเสวนาเนี่ยนะครับหัวข้อที่น่าสนใจผมก็กำลังตามเพื่อที่จะเอามาออกอากาศให้ได้ฟังตอนหลังเพราะว่าในส่วนของพิธีเปิดการมอบโล่เกียรติบัตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีแล้วก็เห็นภาพกันแล้วในวันนั้นก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราภูมิใจนะครับกับการจัดสัมมนาระดับชาติของคนพิการซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่18แล้วนะครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าปีหน้าจะเป็นหน่วยงานไหนอย่างไรหรือว่าเขามอบกันหรือยังครับวันนั้น
2: อ๋อวันนั้นมอบธงเจ้าภาพแล้วเน
1: า
2: ะวันนั้น
1: อ๋อมอบไปแล้วใช่ไหมครับ
2: เกียรติจากท่านรมว.นะคะมาเป็นสักขีพยานนะคะแล้วก็มีรองอธิบดีรองอธิการบดีจากทางม.ขอนแก่นค่ะที่ได้มารับมอบแล้วก็ถือว่าเริ่มที่จะเตรียมความพร้อมเนาะเพราะว่าก็เดี๋ยวเจอกันปีหน้าท่านก็ทางมหาวิทยาลัยก็เตรียมพร้อมมากๆเลยเห็นบอกว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกัน
1: ก็คือคิกออฟแล้วตั้งแต่ปีนี้เป็นการมอบธงซึ่งท่านนิกรโสมกลางท่านบอกว่าโอ้มันเป็นงานอะไรมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็มันทำให้ตอบโจทย์การดูแลคนพิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจริงๆที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่โดยตลอดนะครับเราจะเห็นว่าคณะลงไปจังหวัดในภาคอีสานภาคกลางหรือว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับในฐานะที่มาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็ดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะพูดในภาพรวมหลังจากนี้เป็นต้นไปโอ้รู้สึกว่ามันจะมีงานอะไรเยอะเลยนะอย่างจ็อบแฟร์อะไรเงี้ยก็เยอะเลยใช่ไหมปีนี้จัดงานใหญ่ๆก็สนใจก็ติดตามสื่อต่างๆจากทางไม่ว่าจะเป็นทางพกหรือพมได้อยู่ในกรมทำงานขับเคลื่อนด้านคนพิการอยู่แล้วเนี่ยครับมันยากหรือว่ามันง่ายหรือว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับ
2: จริงๆจะว่ายากก็ไม่ยากนะคะเพราะว่าอย่างตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนพิการอยู่แล้วเนาะก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าจะถามว่าง่ายซะทีเดียวไหมมันก็มีขั้นตอนของกระบวนการต่างๆเนาะเนื่องจากว่าเราทำงานเชิงนโยบายที่มันต้องขับเคลื่อนไปทั้งประเทศเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวของระเบียบขั้นตอนต่างๆซึ่งบางทีเรามองว่าถ้าเราทำงานในองค์หน่วยงานองค์กรภาคประชาสังคมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะอันเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเป็นในเชิงของนโยบายที่มันจะต้องศึกษาความเป็นไปได้อะไรต่างๆแล้วกระบวนการมันค่อนข้างเยอะนะคะ มันก็อาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่เราได้ตั้งใจไว
1: ้
2: นะคะแต่ถามว่าถ้ามันทำแล้วมันเป็นผลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นในเชิงภาพใหญ่ภาพกว้างเลย
1: ครับจบงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18แล้วเนี่ยนะครับทางทีมงานกินก่อนหน้านี้คือกินไม่ได้นอนไม่หลับคือก็อันนี้คือเราพูดให้เห็นภาพเนาะ ก็คือต้องเตรียมงานกันแต่พอจบจริงๆแล้วก็ถือว่าโล่งแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคิดว่าจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในอนาคตเท่าที่เราคุยกันเนี่ยเราคิดว่าอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับคนพิการผู้ปกครองคนพิการหรือว่าท่านผู้ฟังทั่วไปที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ไหมครับ
2: ค่ะจริงๆต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นเนาะเราก็เตรียมการกันเป็นระยะเวลาอันยาวนานนะคะแล้วจริงๆตั้งเป้าหมายแค่700คนเองแต่มาถึงเนี่ย1,000 กว่าคนก็คือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะคะแล้วก็คิดว่าเนี่ยนอกจากว่าจะมีผลงานดีๆนะคะทั้งที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไม่ได้รับรางวัลเนาะแต่นั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะคะทำให้ทั้งน้องๆเยาวชนนะคะแล้วก็ได้รับผลงานหลายๆผลงานเหมือนกันนะคะทำให้มีความตระหนักรู้นะคะทางด้านคนพิการนะคะจากทางผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการเองก็ดีนะคะมีผลงานต่างๆดีๆมากมายเลยนะคะอย่างที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวในช่วงพิธีเปิดเนาะว่างานผลงานเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นหิ้งเนาะอย่างถ้าใครๆเคยได้ยินมานะผลงานวิชาการบางทีทำออกมาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ อยู่แต่ในตัวหนังสือตัวกระดาษอะไรเงี้ยแต่ทางเราเนี่ยก็ยินดีที่จะนำสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยต่างๆที่เราได้เห็นในเชิงประจักษ์แล้วนะคะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนพิการจริงๆเนี่ยเอามาผลักดันให้มันเป็นรูปธรรมเนาะแน่นอนเราทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะเราอาจจะต้องพึ่งพานะคะทั้งตัวของหน่วยงานทั้งภาครัฐเองนะคะแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาสังคมหน่วยงานคนพิการนะคะด้วยเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากไอ้ตัวนวัตกรรมนี่แหละที่เขาพูดกันเนี่ยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนี้มีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI ด้วยใช่ไหมคะอย่างเต็มที่เพื่อที่ว่าให้คนพิการของเราเนี่ยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจริงๆแล้วก็ตามยุคตามสมัยแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นทำให้คนพิการเนี่ยไม่ได้ถูกมองว่าเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียวด้วยเนาะจริงก
1: ็
2: อยากจะให้ทางคนพิการเองเนี่ยออกมานะคะออกมาใช้สิทธิ์นะของตัวเองเนาะในการที่จะเป็นผู้สรรสร้างงานต่างๆเหล่านี้นะคะที่เป็นเพื่อเป็นผู้สร้างร่วมกันนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการอะไรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาแล้วก็หันมาใส่ใจนะคะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่มีรอบตัวนี่แหละบางท่านอาจจะมองว่ามันดูยากมันดูซับซ้อนนะคะโดยเฉพาะยิ่งบางทีอาจจะเป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เราหนีไม่พ้นแล้วนะคะเราต้องมันเราไม่เข้าไปหามันเขาก็เข้ามาหาเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เปิดใจนะคะแล้วก็รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวนี้คนพิการแอคชั่นเยอะคนพิการรวมตัวกันทำอะไรแบบสร้างสรรค์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยเรียกว่าเป็นฐานไม่ใช่เป็นฐานการผลิตแต่ว่าเป็นฐานการดูแลมีนโยบายแล้วก็สร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้คนพิการทุกประเภทนะครับได้ก้าวต่อไปวันนี้เราคุยเรื่องกับของการสรุปนะครับการจัดงานสัมมนา วิชาการด้านคนพิการครั้งที่18แล้วแล้วก็ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยก็ทำงานดูแลคนพิการนะตั้งแต่เริ่มต้นตื่นนอนจนหลับไปแล้วก็ดูแลคนพิการตั้ง2ล้านกว่าคนนะครับก็เป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็วันนี้สุดท้ายละมีอะไรฝากถึงคุณพิการทั่วไปที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้ไหมครับในฐานะของคนทำงานด้านคนพิการครับ
2: ก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนพี่ว่าอยากจะให้สู้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณไม่ได้เดินคนเดียวนะทางกรมเนี่ยก็จะเดินคู่ไปกับคุณนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตนะคะอย่างที่ร่วมกับคนทุกๆคนอื่นๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือว่าเจอ กรณีอะไรใดๆก็ตามเนี่ยที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่ามันน่าจะทำให้ได้ดีมากกว่านี้หรือว่ามีความคิดเห็นต่างๆนานานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะคะของการติดต่อของทางกรมเลยค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วนที่เขามีอ่ะนะ1300ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการสื่อสารกันค่ะ
1: ก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแล้วเนาะนอกจากว่าออกมาสู้ออกมารับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็มันจะเกิดผลในการที่จะต้องก้าวต่อไปข้างหน้านะครับวันนี้ก็ผมเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอะไรอื่นๆก็จะชวนคุณเปิ้ลนันทนุชนะครับมาคุยกันต่อในรายการของเราในครั้งต่อๆไปวันนี้ขอบคุณคุณนันทนุชสุวรรณวุฒิมากเลยนะครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ

0: เวลาของเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้หมดลงแล้วนะครับมีข่าวฝากจากสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดนะครับฝากมาเชิญชวนทุกท่านร่วมเฉลิมฉลอง25ปีของสหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทยจำกัดเขาจัดกิจกรรมวันที่6กันยายนที่หอประชุมอานนท์นะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปกันได้ตั้งแต่บ่าย2โมงถึง2ทุ่มนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภาพีสุขคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยางชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ภายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมดิคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที่
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตะเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหล่มสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันกิวิจิตและข้างๆผมนะครับคุณธนวินทร์ศรีพรครับทนายความครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่ฮะก็มาพบเจอกันที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะฮะ
3: ครับ
2: เขาบอกแล้วนะฮะว่าเจอกันตัวเป็นๆอย่างเงี้ยคุยกันสนุกกว่า
3: ใช่คร
2: ับ แล้วสงสัยอะไรตกหน้าดีเลยถามได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับถ้าเผื่อว่ามีปัญหานะครับด้านข้อกฎหมายต่างๆสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษากันได้นะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ก่อนเลยละกันนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเราด้วยนะครับ0817159551-3นะครับแนะนำา2หมายเลขแรกนะครับ02ครับ2769717และ2769721นะครับในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศนะครับมีน้องทีมงานคอยรับสายอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นครับใครที่จะใช้ช่องทางอื่นๆนะครับตอนนี้อย่างที่หลายท่านชอบชมรายการของเรานะครับนอกจากจะฟังผ่านทาง FM 92.5 กับ AM 890 MHz แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังชมผ่านทาง Facebook Live ด้วย
3: ครับ
2: นะฮะของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอีกช่องทางหนึ่งแนะนำเลย YouTube ครับนะฮะ channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะรับฟังทั้งเสียงแล้วก็ดูภาพได้ด้วยนะฮะเห็นเรา2คนจัดรายการคู่กันเลยนะครับอีกช่องทางนึงครับจ่าหน้าซองมาเลยใครอยากจะส่งจดหมาย ส่งไปรษณีย์ก็ยังมีอยู่นะ
3: ครับ
2: ยังมีฮะรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะต้องถามคุณปุ๊กคุณปุ๊กได้รับบ่อยจดหมายมาเนี่ยนะฮะเป็นปึ้งเลยนะฮะยังไง
3: บางทีเขาก็จะแนบเอกสารมาด้วยไงครับมาครบเลยนะคร
2: ับ ฝากตรวจสอบหน่อยเอกสารในกระดาษนี้นะฮะที่ดินนี่อยู่ในที่วัดหรือเปล่านะ ไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่านะ นะครับวันนี้จริงๆต้องติดตามสถานการณ์หลายๆสถานการณ์เลยเนาะนะครับในช่วงที่มาสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์เนี้ยนะครับก็มีสถานการณ์น้ำท่วมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
3: น่าน
2: นะโอ้ที่อำเภอปัว
3: ใช่ครับ
2: โอ้นะก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ไล่ลงมาอำเภอเมืองเวียงสา
3: ใช่ครับ
2: ก็อีกหลายอำเภอเลย
3: ใช่ครับไหลมาตามเส้นทางน้ำเลยแล้วก็เห็นมาไม่แน่ใจไม่ถึงสีสัตว์ถึงอะไรเริ่มขึ้นแล้วมั้งครับ
2: ครับครับครับนะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยมันมาเยอะเลยทีเดียวคือไหลลงแม่น้ำน่านส่งต่อไปตามเส้นทางน้ำต่างๆแล้วก็รวมถึงมันจะลงที่เขื่อนสิริกิติ์ด้วยถ้าลงเขื่อนสิริกิติ์โอเคละมันเป็นน้ำต้นทุนของเราเพิ่มเติมได้แต่ระหว่างทางนี้สิสร้างความเสียหาย
3: ใช่ครับ
2: นะฮะเอาละอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับในพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมก่อนเป็นอันดับแรกเนี่ยนะครับ

0: หวัดน่านตอนนี้ทางกรมอนามัยได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรบ้างครับท่านครับ
1: ครับก็ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ในช่วงที่น้ำบางส่วนใหญ่จะลดลงมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นเรื่องเป็นระยะของการฟื้นฟูซึ่งกรมอนามัยเองก็จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งก็สถานการณ์เนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกเลยที่เราต้องเข้าไปดูก็คือเรื่องของการจัดการน้ำสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าน้ำมันจะเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค
0: ครับ
1: คนนี้ก็จะมีทีมของศูนย์อนามัยที่1ซึ่งศูนย์อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าจะดูในส่วนของเขตภาคเหนือซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคที่กรมอนามัยดูแลอยู่กับมีส่วนกลางเข้าไปช่วยดูครับ
0: ครับผม
1: ครับก็ทีมก็จะไปดูในส่วนของการจัดการนะครับประเด็นแรกก็คงเรื่องของการจัดการเรื่องน้ำเราก็จะมีชุดเราสะอาดซึ่งจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดที่จะมีสารส้มคลอรีนต่างๆนะครับที่จะช่วยบำบัดน้ำพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถจะใช้อุปโภคได้บ้างนะครับก็เข้าไปจัดระบบร่วมกับทางประปาให้สามารถจะดำเนินการกับท้องถิ่นนะครับเทศบาลท้องถิ่นให้สามารถจะดำเนินการให้น้ำประปาเนี่ยสามารถใช้ได
0: ้
1: รวมไปถึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำทั้งน้ำที่ประชาชนจะบริโภคหรือน้ำบ่อดินบ่อน้ำตื้นต่างๆเนี่ยคร
0: ับครับถ้าพูดถึงเรื่องปัญหาที่เราพบเจอในพื้นที่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมส่วนใหญ่นอกจากเรื่องน้ำแล้วเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆต้องระวังเรื่องอะไรเพิ่มเติมด้วยไหมครับ
1: ครับก็จะมีประเด็นเรื่องของสิ่งปฏิกูลนะครับกรมอนามัยเราก็จะดูทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำอีกต่อมาก็เป็นเรื่องของขยะสิ่งปฏิกูลต่าง
0: ๆครับ
1: ซึ่งการจัดการขยะนี่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดำเนินการเช่นการแยกขยะเสียขยะแห้งขยะที่มีเน่าเสียได้พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งนำโรคแหล่งแมลงนำโรคนะครับเพราะพันธุ์พวกนี้ก็จะมีโรคที่อาจจะมีจากแมลงหรือเรื่องของอาหารที่อาจจะมีการทำให้ประชาชนเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของทางเดินอาหารโรคทางเดินอาหารได้ด้วยพวกนี้ก็ต้องดำเนินการช่วยป้องกันดูแลสุขสละตรงนี้ด้วยครับ
0: ครับผมนะครับแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อย่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าถ้าได้รับความเสียหายแล้วเรามีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือหรือตั้งศูนย์ดูแลด้านสุขอนามัยอย่างไรด้วยหรือเปล่าครับท่านครับ
1: ครับก็ตอนนี้ของศูนย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลเราสามารถจะดำเนินการได้ตามปกตินะครับไม่ได้มีผลกระทบมากนะ
0: ครับ
1: แต่การเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะมีทีมที่เราเข้าไปเขาเรียกว่าทีมจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเราใช้ชื่อว่าเซิร์ช
0: นะฮะ
1: special event ครับ special event pel event response team ซึ่งเขาจะเข้าไปดูเรื่องของอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงการดูในส่วนของกลุ่มเสี่ยงต่างๆด้วยนะครับเช่นพี่น้องประชาชนที่อาจจะจำเป็นต้องช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีศูนย์พักพิงหรือศูนย์อพยพได
0: ้ครับ
1: ที่หลายท่านอาจจะยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักกลับไปที่บ้านได้ก็อาจจะมีศูนย์พักพิงด้วย
0: ครับ
1: หรือที่อยู่ที่บ้านเองซึ่งก็อาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปสู่ระบบบริการเราก็จะมีการสำรวจดูจริงๆเราก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีประชาชนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงอยู่ที่ไหนบ้างกลุ่มเสี่ยงก็อย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังนะ
0: ครับ
1: เด็กสตรีตั้งครรภ์อย่างนี้เป็นต้นนะคร
0: ับ ครับ
1: กลุ่มเหล่านี้ก็จะได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็ดูว่ามีความต้องการขาดยาไหมมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปช่วยดูแลที่บ้านได้ลงมาส่งส่วนสูงข้างบนก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่กระทรวงสาธารณสุขเราดำเนินการร่วมกับทางพี่น้องอสม.นะครับที่จะเข้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่ตามบ้านเรือนต่างๆในชุมชนต่างๆครับ
0: ครับท่านอยากจะแนะนำประชาชนอย่างไรบ้างครับผมเชื่อว่าบางบ้านเนี่ยโอเคล่ะนะครับน้ำมันหลากไปแล้วนะครับคงจะเหลือแต่สภาพความเสียหายหรือว่าอาจจะมีดินโคลนที่อยู่ในบ้านที่ต้องทำความสะอาดบ้านนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำที่มันขังอยู่ตามจุดต่างๆภายในบ้านท่านอยากจะแนะนำพวกเขาเหล่านี้อย่างไรครับเชิญเลยครับ
1: ครับก็ภายหลังน้ำลดเนี่ยปัญหาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะระหว่างที่จะมีก็คือเรื่องของสัตว์แมลงน้ำโรคสัตว์อันตรายต่าง
0: ๆครับ
1: จริงๆก็เป็นเรื่องของบาดแผลนะครับ
0: ครับ
1: มีเศษวัสดุเศษต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: จะกินซากระคังได้หรือจริงๆก็จะเป็นเรื่องของพวกถ้าลุยน้ำนานๆก็จะระวังโรคฉีดนะครับก็จะมีเปื้อนกับน้ำได้เน
0: ี่
1: ยก็ต้อง

0: ระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องสังเกตตัวเองหรือการจะเข้าไปที่บ้านของตัวเองก็ต้องสำรวจบ้านนิดนึงนะฮะว่ามีสัตว์พิษมีพิษต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยที่บ้านหรือเปล่าหรือการทำความสะอาดก็ต้องระมัดระวังเรื่องฝุ่นละอองเชื้อราต่างๆเวลาเรามีการฟื้นฟูนะครับก็อาจจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดกับพิษอันตรายได้รวมถึงเฝ้าระวังตัวเองถ้าบ้านเรามีพี่น้องประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงเนาะมีผู้สูงอายุมีผู้มีโรคประจำตัวก็ต้องระมัดระวังถ้าเขามีเริ่มมีอาการไม่สบายหรือมีปัญหาใดๆก็อาจจะต้องติดต่อประสานงานกับสม.หรือเจ้าหน้าที่รปสต.หรือโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงด้วยส่วนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ครับครับพอจะมีช่องทางใดๆที่จะติดต่อกับทางโรงพยาบาลในพื้นที่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ที่ท่านอยากจะแนะนำไหมครับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้ครับ
0: ครับผมว่าหน่วยที่เล็กที่สุดคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับที่จะอยู่ใกล้ๆประชาชนเพราะว่าบางทีการสื่อสารผมไม่แน่ใจในพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโทรสัญญาณโทรศัพท์หรือว่าการเข้าไปถึงพื้นที่นะครับ แต่เราก็จะมีหน่วยทางอสม.แล้วก็การประสานงานกันระหว่างหน่วยสาธารณสุขกับท้องถิ่นท้องที่ที่ดูแลด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเริ่มฟื้นฟูการดำเนินชีวิตนะฮะแล้วก็เฝ้าระวังระมัดระวังเรื่องของอาหารน้ำนะครับที่เราอุปโภคบริโภคว่าสามารถบำบัดเพียงพอต่อการใช้งานได้แล้วหรือไม
1: ่
0: หรือสามารถจะบริโภคได้หรือไม่เรารวมถึงอาหารที่อาจจะต้องดูซึ่งกรมอนามัยก็จะช่วยดูร่วมกับทางตลาดแหล่งอาหารต่างๆด้วยกับท้องถิ่นที่จะมีการจัดขยะให้เป็นระบบร่วมกันได้อันนี้ก็จะเป็นระบบที่พวกเขาจะช่วยกันนะครับให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีความช่วยเหลือที่ถ้ามีความร้องขอหรือจำเป็นก็สามารถอยู่ประสานงานในพื้นที่ได้ครับ
1: แล้วครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขจรศรีมาครับรองอธิบดีกรมอนามัยครับที่ได้มาพูดคุยนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับ
0: ขอ
1: บพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เรื่องของน้ำท่วมนะฮะทางกรมอนามัยเองผมว่าเป็นหน่วยงานหลักเลยนะ
2: หลักเลยครับ
1: หลังจากโอเคละบ้านเรือนเสียหาย
2: ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับ
1: แต่เรื่องสุขภาพอนามัยนี่มันโอ้โหมันสุดได้เลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าหนึ่งมันเกิดจากสภาพน้ำท่วมเองสองมันเกิดจากสภาพจิตใจ
1: อันนี้
2: คือสำคัญมากเลยว่าพอบ้านเรือนมันเสียหายแล้วเนี่ยบางคนเขาก็สุดอ่ะ
1: ใช่
2: สุดโดยจิตใจ
1: ใช่ครับผมเชื่อว่านอกจากกรมอนามัยแล้วเดี๋ยวกรมสุขภาพจิตก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยนะครับเพราะทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกันในหลายๆรายการที่เป็นรายการข่าวก็จะมีหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยเยียวยาเพราะว่าบางคนอ่ะสูญเสียหมดเลยเนาะ
2: หมดเลยครับ
1: บ้านเรือนสัตว์เลี้ยงไร่นาที่เขาปลูกกันอยู่มันหายไปหมดเลยชั่วพริบตา
2: ใช่ครับ
1: นะความสูญเสียตรงนี้ก็ต้องเยียวยากันไปนะฮะแล้วก็จริงๆเราก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เราจะติดตามเรื่องของสถานการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วทางภาครัฐเองก็มีการสั่งฟื้นฟูอำเภอปัวแล้วนะฮะนะครับตั้งแต่เกิดเหตุแล้วนะครับให้เร่งเขาเรียกว่าคืนเมืองปัวภายใน7วันอัดงบ100ล้านบาทเลยนะฮะก็จริงๆแล้วที่ปัวสะปานบ่อเกลือแถวๆนั้นก็จะเป็น
2: แหล่งท่องเที่ยว
1: เนี่ยไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุอ
2: ่
1: ะเพื่อนผมก็ไป
2: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหสวยมากกรีนซีซั่นสวยมาก
2: สวยจริงๆ
1: แสดงว่าเคยไป
2: ไปครับ
1: ใช่ไหมฮะแล้วก็ยังไง
2: โอ้คือสภาพตรงนั้นเนี่ยก็คือต้องไปช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: กรีนซีซั่น
2: กรีนใช่ที่มันเขียวเขียวปลูกข้าวกันแล้วสวยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปดูแหละดูบ่อเกลือไปดูไปอยู่กับธรรมชาติไปใช้ชีวิตสโลไล
1: ฟ์ใช่ใช่เนี่ยผมว่าก็คงใช้เวลาในการฟื้นฟูเมืองอีกสักระยะนึงแล้วนะ
2: ครับ
1: นะคุณตั้มก็ผมว่าเราเองกว่าจะได้เห็นภาพสวยๆธรรมชาติสวยงามแบบนี้กลับมาอีกครั้งเนี่ยก็ต้องส่งกำลังใจให้แหละนะ
2: ฮะ
1: พอเขาฟื้นฟูเมืองแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันใหม่นะฮะตอนนี้ให้เขาดูแลเมืองเขาไปก่อนนะอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้ฉันจะเที่ยวฉันจะเที่ยวไม่นะตอนนี้อย่าเพิ่ง
2: เข้าไปเป็นภาระเขา
1: ใช่ตอนนี้หลายๆภาคส่วนเขากำลังฟื้นฟูกันอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอาจจะรายงานเพิ่มเติมให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายที่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันนะฮะเรื่องของการทำงานแล้วอยู่ดีบ้านเราเกิดน้ำท่วมและเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
2: ้ครับ
1: ่ะผมตั้งไว้2กรณีกรณีแรกเกิดน้ำท่วมติดอยู่ที่บ้านไม่สามารถไปทำงานได
2: ้ครับ
1: ลางานได้ไหม
2: โอเค คือจริงๆอย่างนี้นะครับ คือตามแพ่งและพาณิชย์เลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกจ้างละทิ้งงานไป
1: ครับ
2: นะครับเกินกว่า3วันหรือว่าโดยไม่มีเหตุอันสมควรไม่แจ้งไม่อะไรเลยนะครับอันนี้นายจ้างสามารถไล่ออกได้เลย
1: ครับ
2: แต่ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
1: ครับ
2: นะครับ
1: ครับ
2: นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุนี้ได้เลยนะครับอ้างเหตุได้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าลูกจ้างบ้านน้ำท่วมติดอยู่น้ำป่าไหลมาไม่สามารถออกไปทำงานได
1: ้ครับ
2: สิ่งแรกที่ลูกจ้างจะต้องพึงกระทำเลยอย่างแรกก็คือต้องแจ้งนายจ้างก่
1: อ
2: นนะครับจะแจ้งโดยวิธีใดก็ได้โทรศัพท์ไปบอกหรือว่าจะส่งไลน์หรือจะอะไรก็ได
1: ้ครับ
2: แจ้งว่า1เราอยู่ในภาวะอุทกภัยนะครับไม่สามารถออกไปทำงานได
1: ้ครับ
2: นะครับอันนี้นายจ้างไม่สามารถอ้างเหตุใดๆได้เลยนะครับอ้างเหตุอย่างเช่นอ้างเหตุไล่ออกโดยที่ขาดงานเกิน3วันไล่ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ละทิ้งงานไปอันนี้อ้างไม่ได้เลย
1: อ้างไม่ได้เลยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
2: สุดวิสัยครับ
1: สุดวิสัยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะขาดงานโดยที่ละทิ้งงานไปโดยไม่รับผิดชอบงาน
2: ใช่ครับมันจะเป็นละจะถือเป็นความผิดของฝ่ายลูกจ้างไม่ได้
1: กรณีนี้เข้าใจได้ครับกรณีหนึ่งตัวเองอ่ะสามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่น้ำท่วมได้แล้วล่ะมางานแล้วแต่ยังไงซักก็ต้องกลับไปดูแลบ้านกลับไปฟื้นฟูบ้านกลับไปดูแลเด็กๆหรือครอบครัวที่ยังติดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ลาได้ไหมครับ
2: จริงๆแล้วคือในส่วนตรงนี้มันเป็นเงื่อนไขของอุทกภัยอยู่แล้วนะครับในการที่คุณจะหยุดงานเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงระยะเวลาการฟื้นฟู
1: ครับผม
2: แต่ช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูต้องตามสมควรนะไม่ใช่คุณลาทีแบบ2เดือนนะครับมันต้องมีเหตุว่าอย่างเช่นลาวันนี้นะขอไปทำความสะอาดบ้านอันนี้เป็นเหตุที่นายจ้างเนี่ยพึงควรต้องให้ลูกจ้างเขาลาเพื่อให้เขากลับสู่สภาพเดิมให้ได
1: ้ครับ
2: นะคร
1: ับ ลูกจ้างก็มีอยู่2ประเภทลูกจ้างรายวันกับลูกจ้างรายเดือนหรือเงินเดือนมีเงินเดือนประจำอ่ะ
2: ครับ
1: สมมุติว่าคนที่เป็นรายวันเนี่ย
2: ครับ
1: เขาก็มีเหตุสุวิสัยอ่ะก็น้ำท่วมอ่ะบ้านน้ำท่วมฉันออกมาไม่ได้ฉันมาทำงานไม่ได้เขายังสามารถได้รับเงินค่าจ้างรายวันอยู่ไหมฮะ
2: คือต้องกลับย้อนกลับไปดูสัญญาจ้างนะครับเพราะว่าสัญญาจ้างลูกจ้างรายวันเนี่ยมีหลายประเภทคือหมายถึงว่ามานายจ้างก็จ่าย
1: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็อาจจะถือว่าขาดของเขาไปเพราะเขาไม่
1: ม
2: าแต่ลูกจ้างรายวันบางประเภทที่มันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างที่ผมเคยเจอมาก็คือ1เดือนเนี่ยเขาจะต้องมา20วันแล้วเขาก็จะจ่ายให้20วันมีวันหยุด10วันนะวันไหนก็ได
1: ้ ค
2: ุณจะจัดยังไงก็ไม่รู้แหละนะครับลูกจ้างแบบนี้อาจจะใช้สิทธิ์ลาได
1: ้
2: ลาโดยที่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างนะ
1: ครับ
2: ก็ยังคงได้รับค่าจ้างอยู
1: ่คำว่าตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างอย่างที่บอกว่า1เดือน20วันดังนั้นคุณมีวันหยุด10วัน
2: 10วัน
1: เกิดเหตุวันใดวันหนึ่งในเดือนนั้นนะครับหากว่าคุณเกิดลาไปแล้วตามเงื่อนไขของสัญญาไปแล้ว5วันแสดงคุณก็ยังสามารถลาอีก5วัน
2: ใช่ครับ
1: ก็โดยที่ได้รับ
2: ค่าจ้างเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยถึงบอกว่าต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างให้ดีๆว
1: ่
2: าเงื่อนไขของสัญญาจ้างแต่ละคนเนี่ยเขียนว่ายังไงโดยเฉพาะลูกจ้างรายวันเนี่ยที่มีเงื่อนไขพิเศษแบบเนี้ยนะครับต้องย้อนกลับไปดูดีๆ
1: กรณีนี้พอหมดวันลาตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่30วันเนาะ
2: ครับ
1: ทำงาน20ม
2: ี
1: วันหยุดได้10
2: ครับ
1: คราวนี้ลาหมดแล้ว
2: ครับ
1: แต่บ้านเราก็เกิดน้ำท่วมยังต้องอยู่ดูแลบ้านอยู่นะครับคราวนี้เรายังจะได้รับเงินรายวันอยู่ไหม
2: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยก็คือเอาง่ายๆเลยต้องย้อนกลับไปดูตัวสัญญาจ้างว่าหยุดแล้วเนี่ยพอหยุดแล้วเพราะเขาเป็นลูกจ้างรายวันมาเขาถึงได้เงินเพียงแต่ว่านายจ้างเขาก็จะการันตีไว้ให้ว่าแบบอ่ะคุณจะต้องมานะถึงจะได้เงินแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะคุณมาให้ได้20วัน
1: ครับ
2: นะครับแต่โดยหลักทันทีที่เกิดน้ำท่วมและเป็นสัญญาจ้างพิเศษแบบเนี้ยส่วนใหญ่นายจ้างก็จะให้เต็มจำนวนจะไม่เคยผมไม่เคยเห็นนายจ้างคนไหนแบบมาใช้ประเด็นข้อกฎหมายว่า
1: ตอดเล็กตอดน้อย
2: ใช่ใช
1: ่โอ้ยก็คุณไม่มาเองน้ำท่วมก็เรื่องของคุณนี่ใช่ไหมแต่ถือประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักอ่ะคุณไม่มาทำงานฉันไม่จ่ายไม่ได้นะ
2: ไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนแรกที่เราไปคุยกันว่า10วันนั่นอ่ะเพราะว่าบางลูกจ้างบางคนเนี่ยคือพอเขาก็จะ จะหยุดโดยที่เขาเหมือนกับว่าลูกจ้างหลายวันเขาก็จะไม่ได้รับเงินเขาก็ไปโยกวันหยุด10วันนั้นอ
1: ่
2: ะมาใช้แล้วก็ได้รับตามสัญญาจ้าง
1: มัน
2: จะมีประเด็นสองมุมอยู
1: ่สองมุม
2: ใช่
1: เข้าใจได้
2: ใช่ครับ
1: นะคราวนี้ถ้าเป็นลูกจ้างรายเดือนมีเงินเดือนประจำนะครับคราวนี้ก็จริงๆมันก็มีกฎหมายหรือมีข้อตกลงเงื่อนไขอยู่แล้วว่าสามารถลาหยุดได้ปีละกี่วัน
2: ครับ
1: ใช่ไหมเป็นลาหยุดลาป่วยลากิจลาข้ออ ดบุตรอะไรก็ตามแต่ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้นะครับอย่างเนี้ยมันมีกรณีหยุดของภัยพิบัติด้วยไหมฮะในกฎหมาย
2: คือจริงๆเนี่ยลูกจ้างรายเดือนเนี่ย มักจะไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะว่ามันตกลงค่าจ้างเป็นชัดเจนนะครับพอค่าจ้างชัดเจนแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องจ่ายเท่านั้นแหละจะมาหักเป็นรายวันไม่มาขาดวันอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นรายเดือนตัวนี้จะไม่มีปัญหาแต่รายเดือนจะไปมีปัญหาในกรณีที่นายจ้างเขาบอกว่าขาดงานเกิน3วันนายจ้างมีสิทธิ์ไล่ออกนะไม่จ่ายค่าชดเชยนะพอเกิดประเด็นพวกเนี้ย
1: ครับ
2: นายจ้างจะมาอ้างเหตุพวกนี้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
1: บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย บ้านอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ
2: ครับ
1: ที่มีการประกาศด้วย
2: ที่มีการประกาศใช่
1: นะฮะเพราะว่าอย่างกรณีผมเองเคยอยู่ที่บริษัทหนึ่งก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันที่ว่าถ้าบ้านคุณอยู่ในพื้นที่นี้อันนี้เป็นพนักงานประจำนะ
2: ครับ
1: เขาก็คุณมีสิทธิ์ลาเพื่อที่จะไปดูแลบ้านได้นะช่วงน้ำท่วม
2: ปี 54
1: อันนั้นก็หยุดได้ตามความเหมาะสมเลย
2: ใช่ครับ
1: ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ยังมีเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก
2: มี
1: ใช่ไห
2: ม
1: ตามกฎหมายแบบนี้มันสามารถทั้งนายจ้างที่เป็นลูกจ้างรายวันกับรายเดือนเนี่ยเขาอันเนี้ยมีให้โดยใช้คำว่าอะไรดีฮะโดยความสมัครใจไม่ใช่สิมนุษยธรรม
2: ใช่ครับเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
1: ครับ
2: หรือพนักงานเขาจะเรียกว่าเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาพนักงานผ
1: ู
2: ้ประสบภัย
1: อ
2: ันนี้เขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาออกมาเลยว่าหลังละเท่าไหร่อยู่ในพื้นที่เท่าไหร
1: ่
2: นะครับสำหรับลูกจ้างที่เป็นจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะไปแยกว่ารายวันกับรายเดือนคือมันอยู่ที่ว่าการว่าจ้างของเขาเนี่ยเป็นการว่าจ้างแบบไหนบางรายวันเนี่ยส่วนใหญ่คนจะไปเข้าใจว่า
1: ต้องมาทำงานถึงได้เงิน
2: ต้องมาทำงานถึงได้เงินถ้าไม่มาก็ไม่ได้รับเงิน
1: อ
2: ันนั้นคือรายวันแบบแท้แต่มันก็จะมีรายวันแบบมีเงื่อนไขอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนละกันมันก็จะจัดหมวดหมู่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ครับผมนะครับนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจเรามากน้อยแค่ไหนบริษัทเล็กๆบางทีอาจจะไม่สามารถที่จะมีเงินที่จะไปช่วยเหลือพนักงานได้ทุกครอบครัวที่จะไปช่วยเหลือ
2: ก็อาจจะไม่ได้เป็นกอบเป็นกำเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นเงินช่วยเหลือนะเป็นบางส่วนเราช่วยได้เท่านี้นั่นคือสิ่งที่เป็นกำลังใจของลูกจ้าง
1: นะมันควรจะมีผมพูดตรงนะพ
2: ู
1: ดตรงนะในขณะที่เราเป็นเพื่อนกันอ่ะเรายังอยากช่วยเหลือเพื่อนเลย
2: ใช่ครับ
1: บ้านน้ำท่วมเลยเราช่
2: วย
1: เหลือ
2: นะเอาอยากได้อะไร
1: เงินไม่ไปแต่ตัวไปช่วยทำความสะอาดก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
2: ม
1: ฮะ
2: ใช่ครับถูกครับ
1: ทีนี้บริษัทในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นนิติบุคคลจะช่วยเหลือยังไงก็เนี่ยแหละฮะก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นถุงยางชีพก็สามารถได้เนาะ
2: ได้ครับ
1: หรือจะเป็นเงินช่วยเหลือรายครอบครัว
2: ก็ได้
1: เหมือนกัน
2: ก็ได
1: ้นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการช่วยเหลือบุคลากรในองค์กรของตัวเอง
2: ถูกครับ
1: เขาก็จะได้มีความภักดีกับองค์กรของตัวเอง
2: เขาจะมีความผูกพัน
1: ใช่
2: เขาจะมีความผูกพันวันนั้นฉันเดือดร้อนก็ยังช่วยนะครับเพราะว่าในเคสแบบเนี้ยมันเกิดได้ทั้งสองมุมทั้งลูกจ้างและลูกนายจ้างนายจ้างน้ำท่วมลูกจ้างเข้าไปไม่ได้ก็ได
1: ้แล้วมันมีกรณีที่ว่าถ้าเผื่อว่าบริษัทโรงงานของเขาถูกน้ำท่วม
2: ครับ
1: ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการได
2: ้ครับ
1: ยังต้องจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไหม
2: ต้องจ่ายแต่การจ่ายก็อาจจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของเงินเดือน
1: อ๋อ
2: ครับ
1: อันนี้เป็นหลักของกฎหมายเลย
2: เป็นกฎหมายเลยครับตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเลย
1: ไม่ใช่ว่าหยุดจ่ายไปเลยอ้างว่าโอ้ยบริษัทไม่สามารถที่จะดำเนินการผลิตสินค้าอะไรได้
2: ก็
1: เดือนหน้าของดจ่ายเงินเดือนนะ
2: ไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอยู่ว่าจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75%
1: อืมร้อยละ75นะ
2: ใช่ครับ
1: นะครับเอาเป็นว่าใครมีปัญหาเรื่องเนี่ยแหละครับข้อกฎหมายเรื่องมันตอนนี้ถ้าถือว่าเป็นกฎหมายแรงงานไหมครับ
2: กฎหมายแรงงานครับ
1: กฎหมายแรงงานชัดๆเลยนะ
2: ใช่ครับคุ้มครองแรงงานพวกนี้กฎหมายแรงงานหมดเลย
1: นะครับมีปัญหากรณีนี้สามารถเดี๋ยวจะสอบถามมาได
2: ้ครับ
1: นะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเห็นเวลาแล้วครบครึ่งชั่วโมงแล้วป๊อปแป๊บเองนะครับเราคุยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเรื่องของการฟื้นฟูดูแลเรื่องสุขอนามัยเรื่องสุขภิบาลโดยท่านรองอธิบดีกรมอนามัยก็ได้มาให้คำแนะนำกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะครับที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับในช่วงที่เราหยุดพักช่วงครึ่งเวลาเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าน้ำท่วมช่วงปี54แต่ละบ้านแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง ดูแลตัวเองกันยังไงกลับมาฟื้นฟูบ้านกันยังไงใช่ไหมฮะหนีน้ำกันยังไงด้วยนะก็ถือว่าประสบการณ์เนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเอาละนะตอนนี้เรามาดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านอีก ครั้งหนึ่งละกันนะเพราะตอนนี้เรามีคุณดวงนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็จะมาบอกกล่าวเล่าเรื่องถึงหน้าที่ของสปสช.หรือว่าในความดูแลของสปสช.เนี่ยได้ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับ
12: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะท่านรองครับนะครับสปสช.เองพอได้รับข่าวคราวเรื่องน้ำท่วมนะเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านผมก็ทราบแล้วครับก่อนหน้านี้ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นหลายที่นะสปสช.อย่างกรณีล่าสุดที่น่านเราได้มีแอคชั่นได้ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับท่านครับ
12: ค่ะในเบื้องต้นนะคะก็สื่อสารทำความเข้าใจนะคะอาจจะยังไม่ถึงประชาชนในจังหวัดน่านเท่าไหร่นะคะเพราะท่านประสบอุบัติเหตุอยู่อาจจะมีเรื่องไฟฟ้าเนาะที่ไม่สะดวกแต่อยากจะเรียนว่าในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองนะคะถ้าท่านเจ็บป่วยนะคะนะคะในช่วงที่อยู่พื้นที่เนี่ยค่ะก็สามารถเข้ารับการรักษาได้นะคะทุกโรงพยาบาล
1: ทุกโรงพยาบาลเลยนะ
12: ใช่ค่ะนะคะโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในระบบเรา
1: ครับผม
12: ถ้าเป็นเอกชนพอดีพื้นที่จังหวัดน่านอาจจะไม่ได้มีโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร
1: ่
12: นะคะก็จะมีโรงพยาบาลของรัฐนะคะแต่ก็อาจจะประสบภัยในเรื่องของน้ำท่วมด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าท่านประสบภัยและเข้าการรักษาไม่ได้คือเป็นห่วงประชาชนที่มีโรคประจำตัวค่ะ
1: ครับผม
12: เนาะต้องรับยาอยู่ตลอดแล้วก็โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตใช่ไหมคะท่านจะต้องมีการนะคะฟอกเลือดนะคะบางท่านก็อาทิตย์ละ2ครั้งบางท่านก็อาทิตย์ละ3ครั้งนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราต้องเรียนว่าสิทธิ์บัตรทองเราก็คือมีการในเรื่องของการล้างไตทางช่องท้องด้วยที่เราส่งน้ำยาถึงบ้าน
1: ครับผม
12: นะคะอันที่หนึ่งเอาเรื่องนั้นเอาเรื่องคนไข้ไตล้างน้ำยาทางช่องท้องก่อนถ้าเกิดท่านประสบปัญหาน้ำท่วมเพราะเราส่งน้ำยาให้ถึงบ้านท่านล้างเองที่บ้านได
1: ้
12: ตอนนี้เนี่ยพื้นที่อาจจะน้ำท่วมนะคะท่านอาจจะต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ชุมชนต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยก็โทรแจ้งนะคะในศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลด้วยนะคะชุมชนดูแลด้วยแต่ถ้าไม่สะดวกก็โทร1330นะคะเราก็จะประสานไปรษณีย์เพื่อเอาน้ำยาส่งให้ท่านได
1: ้ครับ
12: นะคะอันนี้ต้องหมายถึงเรื่องความสะอาดด้วยนะคะอันที่สองถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยไตที่ต้องฟอกเลือดอ
1: ัน
12: นี้ต้องใช้เครื่องถ้าไปนอนโรงพยาบาลไปนอนตามศูนย์ต่าง
1: ๆ
12: อันนี้เนี่ยนะคะก็ถ้าพื้นที่น้ำท่วมนะคะโรงพยาบาลหรือศูนย์ฟอกไตต่างๆก็อาจจะประสบปัญหาในเรื่องน้ำท่วมเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: ถ
12: ้าท่านอพยพอาจจะไปอยู่ในศูนย์นะคะอพยพหรืออาจจะไปอยู่บ้านญาติจังหวัดใกล้เคียงนะคะต้องเรียนว่าศูนย์ฟอกไตต่างๆก็จะมีคนไข้ประจำอยู่เหมือนกันจะมีเวลาฟอกของท่านชัดเจนนะคะแต่ท่านไม่ต้องตกใจถ้าท่านอพยพไปไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือมากรุงเทพก็โทร1330เดี๋ยวเราจะหาที่ฟอกให
1: ้
12: นะคะขอให้ท่านแจ้งว่าท่านมีวันฟอกวันไหนนะ
1: ค
12: ะโทร1330แจ้งเลข13หลักชื่อสกุลที่อยู่ของท่านและปัจจุ
1: บ
12: ันที่ท่านสะดวกนะคะแล้วก็บอกว่าท่านฟอกวันไหนบ้างเดี๋ยวเราจะรีบประสานหาศูนย์ให้
1: อ
12: ันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มจริงๆนะคะเพราะว่าท่านต้องได้รับการล้างไตตามเวลาที่กำหนดนะคะอันที่แต่สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆก็ต้องเรียนว่า
1: เบาหวานความดันอะไรพวกนี้นะฮะ
12: ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับผม
12: โรงพยาบาลในพื้นที่ก็อาจจะประสบใช่ไหมคะน้ำท่วมเส้นเดียวกันผู้ป่วยนอกอาจจะปิดเฉพาะฉุกเฉินอะไรเงี้ยค่ะนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าทางโรงพยาบาลก็คงปรับในเรื่องของการมีส่งยาให้ที่บ้านนะคะแต่ถ้าท่านยังไม่สะดวกนะคะโรคประจำตัวพวกนี้ก็จะมียาได้รับยาไป1เดือน2เดือนใช่ไหมคะ
1: ครับผม
12: ยาอาจจะหนีไม่ทันยาน้ำท่วมใช่ไหมคะ
1: ครับ
12: ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เบื้องต้นนะคะถ้าตรงนั้นใกล้เคียงมีโรงพยาบาลอื่นนะคะที่เขาอาจไม่ประสบอุบัติเหตุต้องบอกว่าตรงนี้เราก็จะมีเครือข่ายกันในการดูแลนะคะแต่ถ้าเกิดท่านมองหาใครไม่ได้ไม่รู้จะติดต่อตรงไหนโทร1330ได้ค่ะหรือ1330แนะนำให้ว่าท่านจะไปรับยาตรงไหนได้นะคะ
1: บางทีคนเฒ่าคนแก่คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบที่จะโทรศัพท์เพราะว่าพอคุยแล้วอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องอยากจะเดินทางไป walk in ไปหาเลย จะมีจุดไหนที่พอจะให้คำแนะนำหรือปรึกษาได้โดยทันท่วงทีไหมครับท่านรองเลขาครับ
12: ถ้าในเบื้องต้นตอนนี้ที่เราคุยต้องเรียนว่าพื้นที่จังหวัดน่านนะคะอยู่ในการดูแลของสปสช.เขต1เชียงใหม
1: ่
12: ก็ประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่เอาไว้แล้วค่ะ อย่างน้อยๆต้องศูนย์ที่ท่านอพยพก่อนเน
1: า
12: ะเบื้องต้นเพราะว่าไม่แน่ใจว่า ท่านน้ำท่วมใช่ไหมคะ
1: ค
12: อาจจะสะดวกสุดเอามาศูนย์น้ำท่ว
1: ม
12: นะคะหรือถ้าท่านแต่บางท่านก็ไม่อพยพหนีนะคะก็อาจจะอยู่ที่บ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าต้องโทรแจ้งนะคะเราก็จะมีจัดประสานในพื้นที
1: ่
12: ในการเข้าไปช่วยเหลือด้วยนะ
1: ค
12: ะแล้วก็ดูแลในเรื่องภาวะเจ็บป่วยผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงต่างๆด้วย
1: อ
12: ันนี้ต้องเรียนว่าเราก็จะประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่หรือปภ.ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะในการช่วยเหลือคนไข้ต่างๆ
1: ครับครับดังนั้นสิทธิ์ของสปชช.หรือว่าสิทธิ์ของบัตรทองต่างๆเราเนี่ยนะครับท่านนเรขายืนยันเลยว่าสามารถใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในเขตพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้นะครับถ้าเผื่อว่าไปใช้นอกจังหวัดก็ได้ใช่ไหมครับท่านเผื่อว่าย้ายไปบ้านของญาติที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วเผื่อจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้บัตรทองในพื้นที่ต่างจังหวัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ
12: ได้ค่ะนะคะก็มีค่ะมีบ่อยครั้งที่เราประสบภัยในพื้นที่นะคะก็อาจจะมาอยู่กับลูกกับหลานในพื้นที่กรุงเทพก็มีค่
1: ะ
12: อันนี้ก็แจ้งกับโรงพยาบาลไว้เลยนะคะยื่นบัตรได้นะคะบอกว่าเราอพยพมาจากพื้นที่น้ำท่วมมาอยู่กับลูกกับหลานนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของการรักษาตามอาการในเรื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยค่
1: ะ
12: ต้องเรียนว่าอาจจะต้องมีการเจาะเลือดใหม่นะคะเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีประวัติต้องเรียนถ้าเกิดเราไม่ได้ขนยามาคือถ้าเรามีซองยามาเนี่ยยังพอดูกันได
1: ้
12: นะคะว่าซองยายังบอกว่ายาทานอะไ
1: ร
12: นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็คุยเล่าอาการให้คุณหมอฟังนะคะถ้าคุณหมอคุยซักถามแล้วสามารถให้ยาได้หรืออาจจะต้องเจาะเลือดนิดหน่อยอย่างผู้ป่วยเบาหวานใช่ไหมคะจะได้จัดยาให้เหมาะส
1: ม
12: อย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าโดยสิทธิ์บัตรทองก็สามารถใช้ได
1: ้
12: นะคะตามจังหวัดนะคะต่างๆที่ท่านอพยพไปอยู่ค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงตัวโซลูชันแบบนี้เราก็สามารถใช้ในทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุภัยพิบัติในที่เกิดในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ได้เลยใช่ไหมท่าน
12: ใช่ค่ะใช่ค่ะถามว่าใช่ค่ะโดยสิทธิ์บัตรทองนะคะประชาชนไทยที่ไม่ใช่สิทธิ์ข้าราชการหรือสิทธิประกันสังคมนะคะเมื่อท่านเจ็บป่วยนะคะถ้าฉุกเฉินเข้าเอกชนอันนี้ใช้เรื่องของยูเซกนะคะแต่ก็เจ็บป่วยทั่วไปเนี่ยค่ะภัยพิบัติต่างๆก็เข้าหน่วยบริการในระบบหลักประกันได
1: ้
12: ยื่นบัตรประชาชนเขาแล้วก็แจ้งเขาค่ะอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ได
1: ้ครับสุดท้ายฉันอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเชิญเลยครับ
12: ค่ะถ้าในเรื่องก็สปสช.ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะอุทกภัยในคราวนี้ทั้งหมดนะคะถ้าเกิดนะคะเกิดมีความติดขัดขัดข้องในเรื่องของการรักษาพยาบาลโทรสายด่วนสปสช.1330นะคะให้บริการ24ชั่วโมงค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะรับเรื่องแล้วก็ประสานให้นะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอย่างช่วงตอนน้ำท่วมหัดใหญ่เราก็มีประสานในเรื่องของให้พื้นที่นะคะภาคพื้นที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะน้ำท่วมระคัดอาหารอะไรต่างๆเราก็ประสานให้ค่ะ
1: ครับผมนะอ่ะฝากเอาไว้1330เลยนะฮะขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ
12: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับที่คุณดวงนภาพิเชษกุลครับรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะสปสช.นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะบัตรทองนี่รักษาได้ทุกที่แล้วนะเห็นไหมฮะเราเองบางทีใช้สิทธิ์บัตรประกันสังคมยังต้องตามสิทธิ์ของโรงพยาบาลอยู่เลยนะ
13: ถูกครับ
1: ไหมสปสช.นี่เขาเรียกว่าเออกว้างไกลในการให้บริการเลยจริงๆนะฮะ
13: บัตรเดียวทั่วไทย
1: ถูกจริงจริงแล้วสามารถที่ถ้าอุบัติเหตุสามารถ
13: เข้
1: าได้ทุกโรงพยาบาลด้วยที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์บัตรทองก็ได
13: ้ครับ
1: เห็นไหมนะครับดังนั้นสิทธิ์ของการดูแลด้านสาธารณสุขด้านสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนคนไทยผมว่าในต่างประเทศถ้าเขามองกลับมาที่บ้านเรานะก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบ้านอื่นเลยนะ
13: ดีผมไม่อยากจะพูดคำว่าบางเราดีกว่าหลายๆที่
1: ประเทศ
13: ใช่ครับ
1: ประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศ
13: ถูกครับในการสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเลยในการที่เราจะเป็นหวัดเราจะไปหาคุณหมอเนี่ยบางประเทศเราต้องนัดแล้วนัดอีก
1: ใช
13: ่โอ้แล้วกว่าจะได้ไปเจอคุณหมอเนี่ยแทบแย
1: ่ถ้าไม่ได้นัดคุณจะต้องรอคิวแบบยาวมาก
13: ถูกครับแล้วดีไม่ดีไม่ได้พบด้วย
1: ไม่ได้พบด้วยใช
13: ่
1: เกินเวลาของเขาก็จบแล้ว
13: ก็จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ในประเทศไทยเราป่วยเราสามารถเดินไปหาคุณหมอได้เลย
1: มีห้องฉุกเฉินรับตลอด24ชั่วโมงอีกต่างหาก
13: ถูกคร
1: ับ คลินิกถ้าเผื่อคุณมีสตุ้งสตางค์เข้าคลินิกอันนี้ไม่น่าจะมีปัญห
13: า
1: โรงพยาบาลรับไม่น่ามีปัญหาแต่ภาครัฐเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงจริง
13: ถูกครับ
1: แล้วผมค่อนข้างที่จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะให้ใจกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตอนกลางคืนเลยนะ
13: ใช่ครับ
1: ทุกเหตุที่เข้ามานี่ลักจี้ชิงปล้นอุบัติเหตุนิ้วโดนมีดบาด
13: ทุก
1: อย่างมาตอนกลางคืนเนี่ย
13: ใช่ครับบางเคสเราก็จะมีคือต้องเข้าใจ
2: บุคลากรทางการแพทย์นิดหนึ่งบางทีเห็นแบบบางท่านมาแล้วแบบถูกแซงคิวเข้าไปเพราะว่าคุณหมอเขาประเมินไงครับว่าเคสเนี้ยหนักกว่าแดงกว่าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องก็พาดเข้าไป
1: บางคนบอกว่าเออฉันมาก่อนนะ
2: ใช่
1: แต่บางทีคุณแค่ปวดท้องซึ่งอาจจะมี
2: รอได้
1: ปุกอะไรนะจุกเสียดที่บางทีให้ยาก็อาจจะหายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเลือดออกมาทะลักสักขนาดนั้นเข้ามาทีหลังก็ต้องให้เข้าไปก่อน
2: ใช่ถึงแม้บางคนอาจจะไม่ได้มีอาการภายนอกซึ่งคนไข้ทั่วไปใช่มองไม่เห็นพอแพทย์ประเมินเนี่ยคนนี้หนักกว่าเขาก็เข้าไปก่อนบางทีเราก็ต้องเข้าใจเพราะเราไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาฉุกเฉินแค่ไหน
1: นะครับถ้าเผื่อว่าท่านฟังการรายงานข่าวหรือว่าบางทีแพทย์อาจจะพูดถึงเรื่องของกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติต่างๆแพทย์จะยกเคสไปว่าเคสนี้สีเหลืองเคสนี้สีเขียวเคสนี้สีแดงแดงเนี่ยต้องรีบรักษาแล้วหรือดำดำไม่ต้องรักษาแล้ว อะไรประมาณนี้นะฮะมันจะต้องดูลักษณะแบบนี้ต้องให้แพทย์ประเมินแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือตาม
2: ขั้นตอน
1: และตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆนะไม่ใช่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนอันนั้นถ้าเผื่อว่าคนน้อยมันก็ได้อยู
2: ่ถ้าสีเขียวเหมือนกันก็ใครมาก่อนได้ก่อนสีเหลืองเหมือนกันใครมาก่อนได้ก่อนแต่ถ้าแดงมาคุณต้องหลบให้แดงก่อนนะ
1: เข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจที่จะมาแซงคิวคุณไม่ใช่แต่เขาฉุกเฉินจริงเขาฉุกเฉินจริงนะอันนี้ก็เหมือนกันกรณีของภัยพิบัติเหมือนกันนะผมว่าในทุกๆพื้นที่แหละก็มักจะเจอกรณีนี้แล้วผมก็บางทีพอที่ท่านรองเลขาได้เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้สำหรับคนที่มักจะมีโรคประจำตัวและไม่สามารถที่จะเดินทางไปรับยาต่างๆได้ส่งยาถึงบ้านด้วยถ้าเผื่อว่าคุณล้างไตหน้าช่องท้องผ่านช่องท้องนะครับมีน้ำยาตัวนึงนะครับส่งให้ถึงบ้านอีกเหมือนกันถ
2: ้
1: าเข้าเครื่องอ่ะก็ไปอีกที่นึง
2: ก็ไปเครื่อง
1: ออ
2: แต่จริงๆพอเวลามันเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยด้วยว่าทางญาติผมมีป่วยเป็นโรคไตแล้วก็เขาเคยล้างทางช่องท้องจริงๆแล้วเนี่ยคือพอเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยก็คือความสะอาดความสะอาดนี่เพราะว่าโอ้มือเรากว่าจะฆ่าเชื้อได้กว่าจะนู่นนี่นั่นได้น้ำก็ไม่
1: ม
2: ีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลมากเลยแล้วก็เป็นห่วงมากเลยเพราะว่าพอมันไม่สะอาดเพราะติดเชื
1: ้
2: อแล้วมันจะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องความสะอาดดีๆ
1: ที่สุดเลยนะฮะเหมือนกับท่านรองอธิบดีกรมอนามัยตั้งแต่ช่วงต้นแล้วท่านบอกเรื่องของน้ำท่าเนี่ยอันนี้สำคัญเลย
2: ใช่
1: ครับคือแน่นอนคุณได้รับผลกระทบจากน้ำจริงแต่ไอ้น้ำนั้นมันพาอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยขยะสิ่งปฏิกูลเชื้อโรคผ่านบ้านคุณแล้วมันก็น้ำขังอยู่ในพื้นที่นั้นนะ
2: ใช่ครับ
1: แค่น้ำแค่กระจุกเดียวเนี่ยมันไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรบ้าง
2: มันผ่านมาตั้งแต่ต้นน้ำครับไหลผ่านท่อระบายน้ำผ่านถนนผ่านทุกอย่างผ่านมาครบเลยแล้วก็มาขังไว้ดูแลตัวเองดี
1: ๆทำความสะอาดให้เรียบร้อยให้กำลังใจกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับทีนี้มีเรื่องของข้อกฎหมายนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีท่านใดจะโทรเข้ามาปรึกษาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเคสกรณีศึกษาไปเลยนะเห็นมีคุณผันที่จังหวัดสระบุรีนะฮะจะปรึกษากรณีของถูกกล่าวหาในคดีอาญาร่วมกันทำร้ายร่างกายทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทำความผิดตรงเนี้ยเหมือนกับกลุ่มผู้ติดล่างแห่ไปด้วยแต่ไม่ได้กระทำความผิดไปด้วยแต่ไม่ได้ไปทำร้ายเขาแล้วก็ถูกรวบตัวไปด้วยกรณีเนี้ยผิดหรือไม่ผิดยังไงมันสามารถจะพิสูจน์อะไรยังไงได้ไหม
2: ครับคือจริงๆเนี่ยในการเกิดการเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยทำร้ายร่างกายมันจะมีบุคคล อยู่สองส่วน
1: สองฝ่าย
2: ฝ่ายหนึ่งทำร้ายฝ่ายหนึ่งถูกทำร้ายแล้วก็จะมีอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือคนที่เข้าไปมุงดูคนที่เข้าไปมุงดูคำถามคือเข้าไปมุงดูเสร็จแล้วไม่ห้ามเชียร์ด้วยเอาเลยอันนี้เป็นผู้สนับสนุนเลย
1: ผิดกฎหมายไปด้วยเลย
2: ผิดไปด้วยเลย
1: แต่ถ้าดูเฉยๆล่ะ
2: ดูเฉยๆคำถามก็คือการที่ดูเฉยๆเนี่ยคุณไปเป็นเขาเรียกว่าแบ่งหน้าที่กับเขาทำหรือเปล่า
1: อ่ะกรณีนี้เดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณผันแล้วกันคุณผันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับคุณผันครับ
14: ครับสวัสดีครับท่าน
1: เชิญเลยคุณผันมีปัญหาอะไร
14: อ๋อก็ที่ว่าผมสู้คดีหลุดมาผมเลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเนี่ยผมเขาจะกระจายค่าเงินยังไงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะ
1: เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงฮะ
14: อ๋อเหตุการณ์เนี่ยแฟนผมได้สองคนเขาทะเลาะกันแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งเขาหรอกเพียงแต่ผมพาเขาเอาแต่ของกลางไปให้ตำรวจเฉยๆนะครับ
1: เอาใหม่สิใครเป็นคู่กรณีกันนะ
14: โอ้เมียผมกล้าคู่กับเมียผมนะเขามีเรื่องกันผมไม่ได้มีเขาหรอกคร
1: ับ อ๋ออ่ะเมียของคุณผานกับอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี้ยใช่ไหม
14: ไม่ใช่ผู้ชายมันผู้ชายคนนึงมาหาเรื่องเขา
1: ผู้ชายซะด้วย
14: ผู้ชายครับอันนี้ผมนะไม่ได้รู้เรื่องหรอกเพราะผมทำรถอยู่ข้างนอกอันนี้ผมก็เลยเพราะว่ามันเป็นอู่ซ่อมรถผมก็เลยบอกเลยทำอย่างนี้ไปเอาไอ้เนี่ยเอาไม้ไปเพราะเขามีมีดเมียผมมีไม้มันตีกันผมเลยเอาไม้ไปทาให้เมียเนี่ยไปให้ร้อยเวรครับ
1: ครับ
14: แค่นั้นแหละ
1: ครับแล้วใคร
14: ร้อยเวรเขาก็ไอ้เนี่ยไปแจ้งความคู่คดีไปแจ้งความหาว่าผมน่ะร่วมกันทำร้ายร่างกายมันกันเมียผมนั่นเขารับ
1: คู่กรณีนี้ได้รับบาดเจ็บไหม
14: ได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าเมียผมน่ะเขารับว่าเขาทำแต่ผมน่ะผมไม่รับผมว่าผมเพียงแต่ว่าพาเสียของกลางเอาไอ้พวกมาอาวุธเนี่ยไปให้ร้อยเวร
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมีคนจะมาทำร้ายเมียก็เลยบอกเมียอ่ะเอาไม้ไปเลย อยู่ที่อู่รถแต่อย่าให้มันทำร้ายเราได้สุดแล้วคู่กรณีไปแจ้งความสุดแล้วคุณผันเองกับเมียเองถูกรวบไปทั้งคู่เลย
2: ครับ
1: กรณีนี้ยังไงฮะ
2: โอเคมันแบ่งออกเป็นหลายส่วนเลยนะครับเนี่ยเคสเนี่ยเคสที่หนึ่งก็คือเราอยู่ที่ตั้งของเรานะครับ อยู่ในภายในอู่ซ่อมรถของเราคำถามคืออีกคู่กรณีหนึ่งเมื่อกี้ผมได้ยินนะครับว่าถือมีดเข้ามา
1: ด้วย
2: ถือมีดเข้ามา
14: ครับผมใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้น
14: เขาไปตีแกทุ่งนาเขาไม่ได้ตีที่อู่หรอกครับ
1: โอเคตีข้างนอกนะ
2: ตีข้างนอกคืออย่างนี
14: ้เพราะว่าเมียผมก็ไปจัดทุนเผาถ่าน
2: โอเคครับคืออย่างนี้เอาง่ายๆเลยในกรณีที่สมมุติว่าเราอยู่ในที่ตั้งถ้าเราไปทําฟืนทําอะไรของเราอยู่ในพื้นที่ของเราแล้วคู่กรณีอีกฝ่ายเข้ามา
1: ครับ
2: นะครับอันเนี้ยเราเข้ามาหาเรื่องเข้ามาจะทําร้ายร่างกายเราอันเนี้ยกฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์ในการป้องกันตัวไว้เพราะว่าเป็นพยานอันตรายอันใกล้จะถึงละเขาถือมีด
1: มีด
2: เข้ามานะครับมันคนเรามีได้อยู่แค่ไม่กี่ทางคือ1หนีหนีก่อนถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องส
1: ู
2: ้มันมีแค่นั้นเองนะครับเคสนี้ถ้าหนีไม่ได้เราในการที่เขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราสู้โดยการป้องกันก็ได
1: ้
2: สองเลยทางคุณผันเนี่ยเอามีดเอาไม้เอาอะไรเข้าไปเนี่ยเอาไปให้เนี่ยนะครับต้องดูประเด็นอย่างนี้ก่อนว่าในการให้เนี่ยให้ในลักษณะใดก็คือให้โดยการแบบส่งเอาเข้าไปตีเลยยุยงหรือเปล่า
14: ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้เอามีดให้เขาไม้ไม่ให้ผมไม่ได้ให้เขาสู้กันเองแต่ว่าผมน่ะยังจะเอาไม้ของกลางเนี่ยไปให้ร้อยเวรไม่ได้ไปให้เมียครับ
2: คือมันเหตุการณ์มันจบแล้ว
1: ตีกันสองคนแล้วทางร้อยเวรเขาอยากจะได้ของกลางคุณผันก็เลยไปควานหาของกลางเอาไปให้ร้อยเวร
2: ครับ
1: แค่นั้นเอง
14: ครับผมเอาของกลางพาเมียไปเอาของกลางไปมอบให้เมียไปมอบตัวว่ามันตีกันเพราะผมไม่รู้เรื่อง
1: เข้าใจแล้วแล้วคุณผันโดนแจ้งความไปด้วยเหรอ
14: มันยังเงี้ยท่านพอดีไอ้นี่มันหัวหมอเดี๋ยวนี้มันมาอยู่ศาลาเนี่ยมันอยู่ใครก็ไม่ถูกเขา
1: อ
14: ันนี้เลยมันก็แจ้งมาหัวหมอมาไปแจ้งว่าผมเนี่ยร่วมทำร้ายร่างกายมันร้อยเวรเขาก็เคยมีเรื่องกับผมไงมันก็เลยเขียนส่งไปอันนี้ผมก็ไม่ทำอะไรสู้คดีตามตรงนะครับผมก็ตรงอ่ะท่านมาปรึกษามาดูแถวนี้ผมไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
1: ก็เลยถูกกล่าวหาเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะยังไงดีฮะทนายตั้มครับ
2: เคสนี้พอเวลาเราไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเคสนี้ได้เมื่อกี้ผมได้ยินว่าคำพิพากษาก็ออกมาแล้วถูกไหมครับว่ายกฟ้องใช่ไหม
14: ครับผม
2: เห็นไหมครับเพราะว่าในกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยใครก็ตามที่ไปกล่าวหาบุคคลอื่นเนี่ยเราใช้ระบบกล่าวหาก ล่าวหาว่าเอ้ยเขาเป็นคนทำเขาทำนู่นทำนี่ถูกไหมครับแต่ว่าพยานหลักฐานในการกล่าวหาต้องมีมาด้วยสองเลยผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิ์ในการที่ต่อสู้ว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับเรามีพยาน1 2 3 4นำเข้ามานำสืบศาลก็พิพากษายกฟ้องไปนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้ผมก็ไม่อยากจะไปในส่วนตรงนั้นว่าในเรื่องแบบนี้การกล่าวหาเนี่ยมันก็มีความรับผิดชอบที่เราไปกล่าวหาคนอื่นในกรณีที่เขาไม่ได้กระทำ
1: คนที่คู่กรณีว่างั้นเถอะ
2: ใช่ครับใช่ครับมันก็มีประเด็นของข้อกฎหมายว่าไปกล่าวหาเขาเพื่อให้เขาได้รับโทษทางอาญาหรือไม
1: ่
2: ซึ่งก็เป็นความผิดอีกฐานหนึ่งถูกไหมครับ
1: แล้วคุณผันอยากจะปรึกษาเรื่องว่ายังไงว่าเราผิดหรือเปล่า
14: ฟังครับฟังความผมนี่พอผมออกจากเรียนจำปั๊บนายเรียนจำบอกมานี่ว่างั้นนะมันติดคุกเนี่ยไม่ได้ติดธรรมดาติดได้ตังค์เดี๋ยวนายจะทำใบให้คราวนี้นายเรียนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าผมบ้านนอกนายเขาก็ทำใบนายเรียนจำเขาก็ทำใบส่งไปที่กระทรวงยุติธรรมที่จังหวัดสระบุรีนะครับ
2: ครับ ก็ไปรับเงิน
14: ว่าผมไม่ได้ค่าอะไรด้วย500ผมก็มาขอเรื่องเขาแน่ช่วงที่ผมไม่เสร็จนะ
2: ก็ไปยื่นเรื่องตามระเบียบอะครับเอาเอกสารเอาขั้นตอนเอาคำพิพากษาไปแล้วก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาน
14: ั่นแหละท่านฟังผมก็เนี่ยพอผมไปได้สักวันหนึ่งก็เนี่ยทนายคนเดียวเขาทำคดีผมเขาเรียกทนายอาสาอยู่ในสลาลีนะท่านบอกว่าท่านทำและท่านว่าอยู่ขั้นตอนอะไรผมก็ไม่เคยเข้าใจผมก็เรียกผมก็ช่วงที่ผมไปติดนะครับครับอยากจะถามช่วงผมไปติดนะผมเป็นอู่ซ่อมรถผมไปติด6-7เดือนนี่กลับมาเนี่ยเขาลักของเกลี้ยงเลยแม้กระทั่งทั้งสีมุงบ้านก็ไม่เหลือนะท่านทุกวัน
1: ไปติดต้อง6เดือนเลยเหรอฮะเนี่ย
14: 6เดือนนี่ท่าน6เดือนเมียผมก็ติดสู้เลย6เดือนศาลก็ตัดสินเมียผมให้ติด6เดือนเมียหลุดมาพอดีเลยแต่เมียผมมาอยู่4วันถึงจะหลุดผมเพราะว่าผมออกศาลออกตัดสินเนี่ย6พฤษภาคมนะท่าน
2: อันนี้คือ
14: 6เดือนเต็มๆแล้วไม่มีใครไปเยี่ยมไม่อะไรเลยเพราะว่าอยู่ๆผมก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ความคิดนะ
1: โอเคอ่ะคุณผ่านลองฟังทนายตั้ม
2: ครับก็ในเคสเนี้ยก็ไปยื่นรับเงินตามขั้นตอนนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆเราไปถูกเคสเนี้ยก็คือเอาง่ายๆว่าเราไม่ได้ประกันตัวมาสู้คดีนะครับเราสู้คดีเราสู้คดีในระหว่างที่เราถูกคุมขังระหว่างพิจารณาพอศาลพิพากษายกฟ้องก็คือต้องปล่อยพอปล่อยเสร็จและการที่เราไปถูกต้องโทษจำคุกในระหว่างนั้นเนี่ยรัฐก็เลยเยียวยาให้นะครับก็
1: เงินเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
2: ก็ไปรับเงินในส่วนตรงนั้นซะส่วนเรื่องของหายผมแนะนำอย่างนี้เลยว่าไปแจ้งความนะครับแล้วก็ให้ตำรวจมาดำเนินการ
14: ท่านทนายครับทนายตามครับ
2: ครับ
14: ครับผมท่านตามผมนี่ไอ้ผมเป็นคนง่ายๆหายแล้วเราไปแจ้งฟ้องก็คงไม่ได้ขึ้นพอไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ก็บอกให้ผมเนี่ยไปเอาของกลางมาแล้วผมอยู่เรือนจำผมไปเอาตรงนั้นแล้วพอคุณของกลางมันหายไปแล้วผมก็โมทนาสาธุไปเรื่องท่านมาถามแต่ผมอยู่นี่ผมสร้างแต่ความดีความชั่วผมไม่เคยสร้างเลย
1: ถ้างั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปยื่นรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม
2: ครับ
1: ต่อนะนะคุณผ่านนะ
14: ท่านผมจะถามท่านนั่นหน่อยทนายตั้มครับ
1: เอางี้คุณผ่านเดี๋ยวถือสายสักครู่คุณผ่านเดี๋ยวถือสายรอหลังใหม่สักครู่นะตอนนี้เวลาเราหมดพอดีนะถือสายเดี๋ยวเพิ่งวางเดี๋ยวเราให้คำแนะนำปรึกษาหลังใหม่อีกนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาละทนายตั้มคุณตั้มนะครับวันนี้ก็คงจะต้องพักกันแป๊บหนึ่งก่อนนะไม่ใช่แป๊บหนึ่งพักเลยนะเดี๋ยวมีรายการต่อไปผมแล้วทนายธนวินศรีพรนะครับก็ต้องลาไปก่อน
2: โอเค
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
15: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาริชัยโยรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศพร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตาคาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
10: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
11: หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผาอย่างรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรยตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุศนีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

ื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2496แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนี่เองทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสไม่เคยลืมเลือนไปจากความทรงจำเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยผ่านมาเลยเรื่องมันเป็นดังนี้คือวันหนึ่งเราได้นัดแนะกับเพื่อนฝูงหลายคนว่าจะเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่โดยรถยนต์รถออกจากกรุงเทพเวลา6นาฬิกาที่บ้านคุณสนิทโชติกาเสถียรเดินทางไปตามถนนพหลโยธินมีคุณสนิทพร้อมด้วยครอบครัวและข้าพเจ้าอีกคนหนึ่งการเดินทางตลอดทางทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกเรียบร้อยจนกระทั่งถึงปากน้ำโพประมาณ12นาฬิกาเราได้แวะพักผ่อนที่บ้านญาติข้างฝ่ายภรรยาของคุณสนิทที่นั่นเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีในที่สุดเราก็ตกลงพักค้างแรมหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเช้าจึงออกเดินทางต่อไปคืนนั้นเองข้าพเจ้าได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดเราได้เดินทางโดยรถยนต์ผ่านสถานีต่างๆจนถึงทางระหว่างอำเภอเถินกับอำเภอลี้ซึ่งทางการเพิ่งจะทำเสร็จใหม่ๆเราต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมทางและผ่านไปได้ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีเราขึ้นรถมาสักพักใหญ่ก็จะต้องขึ้นเขาที่เชิงเขามีป้ายเตือนผู้ขับขี่ยวดยานไว้ว่าหยุดตรวจดูห้ามล้อของท่านน้ำและน้ำมันก่อนที่จะขึ้นไปเราได้ตรวจดูเครื่องทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเดินทางขึ้นไปทันทีการขึ้นเขาครั้งนี้รู้สึกว่าชันและเต็มไปด้วยความน่ากลัวอันตรายทั้งถนนก็แคบและโค้งเลี้ยวก็อยู่ในระยะสั้นรถต้องเชิดหน้าขึ้นไปและต้องใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่ตลอดเวลาเครื่องยนต์ทำงานหนักเครื่องร้อนทำให้หม้อน้ำเดือดแต่พอไปถึงสันเขาก็หยุดพักรถเพื่อให้เครื่องเย็นและอื่นๆอีกมากมายระหว่างที่รถหยุดพักบนเขานั้นข้าพเจ้าได้ออกเดินเล่นไม่ห่างไปจากรถเท่าไรนักพอเดินพ้นจากรถเพียงเหลี่ยมเขาบังรถอยู่เบื้องหน้าก็มองเห็นทุ่งกว้างเป็นเนินเขาเขียวชอุ่มและดูน่าเพลินตาหญ้าเขียวชอุ่มเป็นชั้นๆสวยงามอย่างยิ่งทำให้จิตใจหลงไหลในความงามของธรรมชาติอย่างเผลอตัวจึงรีบเดินลงจากเนินไปทันทีจะเป็นเวลานานเท่าใดข้าพเจ้าไม่ทราบเท้าได้พาตัวเดินไปตามทางเล็กๆสายหนึ่งอากาศสดชื่นทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องนั่งรถขึ้นเขานั้นหายไปดังปลิดทิ้งราวกับว่าตนเองได้เข้ามาสู่ดินแดนมหัศจรรย์นอกจากธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวจะมีความงามประหลาดล้ำแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลย

บายใจเช่นนี้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมนานาประการได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าเพลิดเพลินและจิตใจอบอุ่นไม่มีความหวาดกลัวแม้จะไม่พบผู้คนก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดน่ากลัวอยากจะเดินชมให้ทั่วบริเวณสักครู่ก็เห็นคนเดินมาแต่ไกลครั้นเข้ามาใกล้ก็มองเห็นว่าผู้นั้นเป็นชายอายุกลางคนข้าพเจ้ามีความยินดีมากเพื่อจะไต่ถามดูถึงตำบลและหมู่บ้านว่าชื่ออะไรแน่จึงสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วทำความเคารพเมื่อมองเห็นหน้าพ่อลุงคนนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแกมีสายตาที่เป็นมิตรอย่างน่าเคารพการแต่งกายเรียบร้อยนุ่งผ้าสีน้ำเงินแก่แบบชาวบ้านเราหรืออย่างชาวเหนือที่เรียกว่าม่อห้อมเป็นการน่าประหลาดที่เพียงแรกมาพบปะข้าพเจ้ารู้สึกเคารพรักชายผู้นี้สายตาของพ่อลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและยิ้มแย้มอย่างผู้มีใจดีข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าพ่อลุงอยู่ที่ตำบล นี้ใช่ไหมผมอยากทราบว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรครับช่างน่าอยู่เหลือเกินดินฟ้าอากาศสดชื่นอย่างนี้ผมยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนเลยใช่แล้วคุณผมอยู่ในเมืองนี้ที่เราเรียกว่าเมืองผาคุณคงมาจากเมืองใต้กระมังรับคำแกแล้วข้าพเจ้าถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้รับคำตอบว่าที่นี่ไม่มีการลักขโมยหรือโจรกรรมอย่างไรเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาคดีทุกอย่างทุกชนิดเอถ้าเช่นนั้นไม่เป็นเผด็จการหรือพ่อลุงข้าพเจ้าสอดขึ้นแต่แกก็ตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเอไอเผด็จการเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พ่อเมืองก็ปกครองมาด้วยความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วแกก็ทำท่าจะนึกขึ้นได้อ้อวันนี้พ่อเมืองจะออกชำระคดีเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการพบพ่อเมืองผมจะพาไปข้าพเจ้ารีบรับปากทันทีเมื่อพ่อลุงมีเมตรีจิตออกปากจะพาไปเช่นนั้นหลังจากสนทนาพอควรแล้วแกก็พาข้าพเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้หมู่บ้านซึ่งหนาแน่นเข้าไปทุกทีผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นสังเกตดูกิริยาผู้คนทั้งหญิงชายต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วทุกคนเป็นมิตรกันข้าพเจ้าหันมาทางพ่อลุงผู้อารีคนนั้นและพูดว่าพวกชาวบ้านนี้ดูช่างมีความสุขสำราญหน้าตาแจ่มใสทุกคนพ่อลุงหัวเราะอยู่ในลำคอพวกเราในเมืองนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพร้อมที่จะยอมเสียสละให้แก่กันและกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบทุกคนเป็นผู้ยอมเสียสละทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจในคำพูดเช่นนี้จึงย้อนถามไปว่าถ้าเช่นนั้นในเมืองนี้ก็ไม่มีทหารและตำรวจนะสิครับได้รับคำตอบว่าไม่มีคำว่าตำรวจหรือทหารไม่มีใครเรียกหรือรู้จักเลยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะนำตัวจำเลยมาให้พ่อเมืองได้จำเลยสมัครใจมาเองโดยไม่ต้องคุมตัวเราคุยกันมาตลอดทางชั่วครู่เดียวก็ถึงหุบผาแห่งหนึ่งผู้คนหนาแน่นช่องผาทางเข้านั้นใหญ่โตสว่างสวัยด้วยแสงประหลาดไม่ต้องใช้ไฟมีลวดลายตามผนังงดงามมากมีผู้คนเดินเข้าออกไปมาไม่ขาดสายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มต่อข้าพเจ้าเหมือนกับที่เห็นผ่านๆมาแล้วข้าพเจ้าหันมาถามพ่อลุงว่าการชำระคดีนี้มีการชำระกันทุกๆวันตลอดปีอย่างนี้หรือนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้นับว่าคุณมีโชคดีพอมาถึงก็ได้เห็นพ่อเมืองชำระคดีแกตอบเป็นปกติแต่มันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่ผ่านผู้คนมาตั้งแต่น้อยจ
จนหนาแน่นเข้าทุกที

ข้าพเจ้าเห็นยิ้มกับข้าพเจ้าไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่คล้ายว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักหรือญาติสนิทที่จากกันไปนานๆแล้วมาพบกันจากการสังเกตกิริยาท่าทางเมื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ในหุบผาทุกคนที่ข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นข้าพเจ้าก็แสดงเช่นเดียวกันหมดเมื่อเดินมาถึงที่ชำระความของพ่อเมืองซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ตรงกลางเป็นแท่นศิลาใหญ่มีผู้คนล้อมรอบแท่นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพ่อเมืองจะออกว่าความพวกชาวเมืองคงนั่งสนทนากันไปตามถนัดคอยพ่อเมืองจะออกมาข้าพเจ้ากระซิบถามว่าคนไหนเป็นโจทย์คนไหนเป็นจำเลยพ่อลุงก็ชี้ให้ดูว่าคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นชื่อผาคำเป็นโจทย์ส่วนคนที่ใส่เสื้อเป็นชาวนาสีน้ำเงินแก่คนนั้นชื่อโฉมเป็นจำเลยและคู่พิพาทกำลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีเขาว่าจะมีการขัดแย้งกันจนเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นความพิพาทกันเลยควรจะปรองดองกันให้เรียบร้อยได้ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยจริงๆจึงอดที่จะถามพ่อลุงไม่ได้เหตุใดทั้งคู่จึงเป็นความกันในเมื่อสังเกตดูว่าทั้งสองมีความรักใคร่กันมากพ่อลุงยิ้มแล้วตอบว่าเรื่องมันตกลงกันไม่ได้สิคุณจึงร้อนถึงท่านพ่อเมืองมันร้ายแรงอะไรนักหรือจึงตกลงกันไม่ได้พ่อลุงรู้หรือเปล่าพ่อลุงจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านายโฉมผู้เป็นจำเลยมีนาแปลงหนึ่งมีข้าวออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งท้องทุ่งนายผาคำผู้เป็นโจทย์มีควายอยู่ตัวหนึ่งได้เดินผ่านนาของนายโฉมเห็นข้าวในนาน่ากินก็ลงไปกินแต่กินไม่มากนักพอนายผาคำมาถึงก็รีบจูงควายกลับบ้านแล้วก็รีบไปสารภาพความผิดของตนที่ได้ปล่อยให้ควายกินข้าวในนาของนายโฉมตนเองยินดีให้ค่าเสียหายเป็นข้าวแต่ฝ่ายนายโฉมเจ้าของนาไม่ยอมรับถือว่าไม่ใช่ความผิดของนายผาคำหรือของควายถ้าจะเอาความผิดแล้วควรจะเอาผิดกับข้าวของนายโฉมมากกว่าเพราะถ้าในนาไม่มีข้าวควายก็คงไม่กินเรื่องก็คงไม่มีแล้วต่างคนก็ไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ก่อนที่จะซักถามพ่อลุงอีกต่อไปได้ยินเสียงคล้องดังขึ้น3ครั้งเสียงพูดกันว่าพ่อเมืองออกแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าคุยกันพอเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นพ่อเมืองนั่งอยู่บนแท่นทุกคนก้มลงกราบข้าพเจ้าทำตามเขาบ้างโดยความสมัครใจเมื่อกราบเสร็จแล้วพ่อลุงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แท่นที่ประทับของพ่อเมืองทุกคนหลีกทางให้ด้วยความยินดีเมื่อเข้าไปใกล้แท่นข้าพเจ้าได้มองเห็นท่านพ่อเมืองชัดเจนถนัดตาทำให้ข้าพเจ้าต้องตะลึงรูปร่างของท่านพ่อเมืองนั้นไม่ผิดแปลกกับพระปิยมหาราชรัชกาลที่5ของเราเลยพระองค์มีพระพักตร์ยิ้มแย้มดวงเนตรแจ่มใสครั้นแล้วพ่อเมืองก็พูดกับฝ่ายโจทและจำเลยเป็นการซักถามปากคำจากโจทและจำเลยตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วเมื่อพ่อเมืองได้พิจารณาเสร็จแล้วก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่นายโฉมจำเลยไม่ยอมรับค่าเสียหายจากนายผาคำผู้เป็นเจ้าของควายซึ่งลงไปกินข้าวในนาของเขานั้นโดยอ้างเหตุว่าเป็นความผิดของตนเองที่ได้ปลูกข้าวไว้ทางเดินของควายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับค่าเสียหายเพราะควายเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดว่าทำแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ส่วนนายผาคำผู้เป็นโจทย์แถลงว่าตามปกติควายของตัวไม่เคยที่จะไปกินข้าวในนาของใครแต่บังเอิญควายนี้เกิดตั้งครรภ์ทำให้ความรู้สึกแปรปรวนไปเนื่องด้วยลูกในท้องทำให้อยากกินฉะนั้นพ่อเมืองจึงตัดสินให้ยกลูกควายที่อยู่ในท้องจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้นายโฉมหนึ่งตัวไม่ว่าจะออกมากี่ตัวก็ตาม
เมื่อพ่อเมืองทรงตัดสินเรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ร้องสาธุฝ่ายโจทก็มีจิตใจชื่นบานที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายเรื่องข้าวให้เป็นที่เรียบร้อยไปต่อจากนั้นพ่อเมืองก็ลุกขึ้นก้มศีรษะรอบๆตัวรับความเคารพจากปวงชนที่อยู่ในนั้นแล้วก็เสด็จขึ้นเข้าไปในหุบผาทันทีก่อนที่จะเสด็จไปนั้นท่านได้หันมายิ้มกับข้าพเจ้าแล้วกล่าวเรียบๆว่าขอให้สู่เจ้าจงเดินทางต่อไปโดยความปลอดภัยเถิดข้าพเจ้ายกมือขึ้นประนมทำความเคารพท่านที่รักข้าพเจ้าเห็นท่านพ่อเมืองเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกมีความจงรักภักดีมีความเคารพด้วยจิตใจอันสุจริตความจงรักภักดีนี้ดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดวงใจอย่างสะอาดบริสุทธิ์ยากที่จะบรรยายให้ถูกต้องได้ความจงรักภักดีนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะยอมพลีชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อพ่อเมืองได้ทุกเวลาทั้งที่พ่อเมืองยังไม่เคยที่จะชุบเลี้ยงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยแล้วพ่อลุงก็ชวนข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินทางออกจากหุบผาข้าพเจ้าไม่ได้พูดจาอะไรกับพ่อลุงอีกเลยสมองต้องขบคิดอย่างหนักต่อเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับหุบเขาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมานี้

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใช้ความคิดอยู่นี้เองข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็เห็นคุณสนิทกำลังเขย่าตัวอยู่บอกว่าจวนเวลาแล้วจะเดินทางต่อไปข้าพเจ้าก็ได้รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าได้ฝันไปฝันอย่างยืดยาวฝันอย่างประหลาดข้าพเจ้าอยากให้เป็นความจริงข้าพเจ้าจึงเล่าให้คุณสนิทฟังถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารกันราว5ของวันใหม่แล้วก็ออกเดินทางกันต่อไปพอเข้าสู่ภูมิประเทศที่ถนนไต่ขึ้นไปบนไหล่เขาช่างน่าประหลาดอะไรเช่นนั้นต้นไม้และทิวเขาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสันเขาที่ข้าพเจ้าจะเลี้ยวเดินลงที่ลาดเชิงเขาช่างเหมือนกับภาพในฝันของข้าพเจ้าทุกแห่งแต่ไม่มีทุ่งลาดข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอะไรอาวรณ์ยิ่งเมื่อจะจากไปรู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าได้จากสาวที่รักยิ่งคนหนึ่งอย่างไม่มีโอกาสที่จะพบกันได้อีกต่อไปในชีวิตนั้นซึ่งสถานที่นั้นมีปรากฏอยู่จริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ผ่านไปทั้งฝันและทั้งตื่น

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

เราทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายถ้าเรานึกว่าเรายังไม่ตายก็เป็นความประมาทส่วนหนึ่งการสร้างจิตใจให้เป็นกุศลการไม่ประมาทถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบสบายอย่าตายอย่างคนมีบาปเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนอันชีวิตของคนเรานี้ก็แปลกประหลาดพิสดารยิ่งกว่าเรื่องอ่านเล่นบางครั้งสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้กุศลของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเป็นบารมีที่สะสมไว้ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์ธรรมดาแต่แล้วเมื่อถึงเวลาจังหวะของกรรมดีจะให้ผลได้ช่วยผลักดันชีวิตซึ่งกำลังอยู่ในเงื้อมมือพญามัจจุราชที่เอื้อมมาฉุดให้รอดพ้นจากความตายไปได้วุดวิดและความดีนี้เองได้มาช่วยแยกออกจากกลุ่มความตายได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ควรจะนำมาคิดเพื่อเป็นคติต่อไปเรื่องมีว่า

ข้าพเจ้ามีเพื่อนรักใคร่กันมากผู้หนึ่งเพื่อนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ยอมเห็นแก่ตัวเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเพื่อนผู้นี้ได้ออกจากอำเภอที่อยู่เดินทางไปราชการที่ตัวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็เป็นเวลาจวนเที่ยงตั้งใจว่าจะรีบกลับอำเภอที่ตนอยู่พอดีมีเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่ที่จังหวัด3คนได้เชื้อเชิญไปทานอาหารเป็นการต้อนรับแล้วทั้ง4คนก็เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งและสั่งอาหารสำเร็จรูปและที่จัดปรุงใหม่ระหว่างรอการจัดปรุงอาหารทั้ง4ก็นั่งสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ช้าการปรุงอาหารก็เสร็จจัดใส่จานพร้อมกับอาหารสำเร็จที่ปรุงไว้ขายตั้งแต่เช้าตักใส่จานตั้งโต๊ะพร้อมกันเมื่อคนขายได้จัดโต๊ะไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งช้อนซ่อมโถข้าวและจานข้าวเครื่องจิ้มไว้เป็นระเบียบพอเห็นโต๊ะอาหารจัดเรียบร้อยต่างก็ชวนกันเข้าไปนั่งเตรียมรับประทานอาหารพอตักข้าวใส่จานก็ได้ยินเสียงบูดสัญญาณของเรือเมโดยสารซึ่งจอดอยู่คนละฝั่งน้ำดังขึ้นทีๆเป็นระยะระยะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเรือเตรียมจะออกจากท่าเพื่อนของข้าพเจ้ารีบลุกจากโต๊ะทันทีทั้งที่อาหารกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วและบอกกับเพื่อนๆว่าผมต้องขอโทษเรือจะออกอยู่แล้วผมจะไปหาอาหารรับประทานเอาข้างหน้าเชิญคุณทานตามสบายเถิดแต่เพื่อนทั้งสามไม่ยอมขอให้ทานอาหารกันก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกหน้าทานข้าวให้สบายใจได้ผมจะให้เด็กไปบอกนายท้ายเรือว่าอย่าเพิ่งออกเรือขอเวลาให้นายอำเภอกินข้าวก่อนเรือลำนั้นต้องผ่านท้องที่เราทุกวันมันต้องรอเราแน่เชื่อผมเถิดหน้าให้เด็กไปบอกนายท้ายดีกว่านายอำเภอสั่นศีรษะแล้วพูดว่าอย่าเลยผมไม่ชอบทำอย่างนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปผมไม่ยอมให้รอให้เขาออกตรงเวลาดีกว่าอย่าให้คนจำนวนมากมารอผมคนเดียวเลยเพราะไม่รู้ว่าใครในเรือจะมีธุระร้อนธุระด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปให้ทันเวลาอย่าเอาเรื่องไม่จำเป็นมาถ่วงเวลาคนอื่นเขาเลยเขาไม่กล้าว่าต่อหน้าเราแต่อาจแช่งด่าลับหลังได้หาว่าเราเห็นแก่ตัวเองเอาล่ะผมต้องลาก่อนแล้วก็อำลาเดินทางออกจากร้านทั้งที่เพื่อนบอกว่าให้ทานข้าวสักสองคำก็ยังดีแต่นายอำเภอไม่ยอมฟังคำอ้อนวอนของเพื่อนรีบมาริมฝั่งเรียกเรือจ้างให้ส่งข้ามฟากตรงไปที่เรือเมโดยสารจอดอยู่ทันที

เมื่อขึ้นไปถึงบนเรือแล้วก็ถามนายท้ายเรือว่าจะรีบออกหรือถึงได้เปิดวูดนายท้ายเรือตอบว่ายังหรอกครับผมเปิดวูดสัญญาณเรียกให้เด็กเรือรีบกลับเห็นว่าไปตลาดนานแล้วเรือก็จวนได้เวลาออกถ้านายอำเภอมีธุระจะไปไหนเชิญเถิดครับผมรอได้นายอำเภอพูดว่าขอบใจมากน้องชายฉันไม่ชอบให้คนอื่นเสียเวลาเพราะฉันโดยไม่จำเป็นอย่าได้เห็นแก่หน้าใครมิฉะนั้นจะขาดความนับถือว่าไม่รักษาเวลาตามระเบียบจากนั้นไม่นานเรือก็ออกตรงเวลานายอำเภอก็กลับมาถึงที่อยู่โดยเรียบร้อยความจริงหากเรื่องจะลงเอยเพียงแค่นี้ก็ไม่จำเป็นจะนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะข้าราชการที่เห็นอกเห็นใจประชาชนและปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีถมเถไปแต่เหตุการณ์ของเรื่องไม่ได้จบลงเพียงนี้พอรุ่งขึ้นจากวันนั้นมีผู้เดินทางจากตัวจังหวัดมาส่งข่าวให้ในอำเภอทราบว่าเพื่อน3คนที่ชวนนายอำเภอรับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานนี้บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้วทั้ง3คนนายอำเภอตกใจมากเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับข่าวร้ายเช่นนี้และไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะเพิ่งจากกันมายังไม่ถึง24ชั่วโมงและยังสนทนากันอย่างสนุกสนานบัดนี้ได้ข่าวร้ายเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง

เมื่อผู้มาส่งข่าวเล่าเรื่องให้ฟังจึงได้ทราบว่าหลังจากที่นายอำเภอได้ลงเรือข้ามฟากมาขึ้นเรือเมล์แล้วเพื่อนทั้งสามก็ลงมือรับประทานอาหารที่จัดไว้เมื่ออิ่มเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนซึ่งไม่ห่างไกลกันนักเมื่อไปถึงบ้านก็เกิดปวดท้องและท้องเดินอย่างรุนแรงทั้งสามคนเช่นกันหมอได้ตรวจพบว่าเป็นอหิวาตกโรคอย่างแรงหมอได้พยายามจนสุดความสามารถแต่พอกลางดึกคืนวันนั้นเพื่อนทั้งสามก็หมดลมในระยะเวลาใกล้ๆกันญาติจึงรีบให้คนนำข่าวมาบอกนายอำเภอให้ทราบเพราะเป็นเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยกันมากเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าบุคคลที่ประกอบกรรมดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมของผู้อื่นยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวทางพระชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมดีทั้งที่ความตายเฉียดมาใกล้แต่ความดีได้แทรกเข้าไปขัดจังหวะจุดออกมาให้พ้นจากความตายได้ทันท่วงทีนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ประกอบกรรมดีผู้หนึ่งน่าคิดมาก

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

เมื่อก่อนหน้าพุทธศักราช2495เล็กน้อยข้าพเจ้ามีกิจธุระทางถนนเยาวราชได้เดินผ่านไปแถว7ชั้นบังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดูอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นจึงเดินไปชะโงกดูกับเขาบ้างก็ได้ทราบว่าจีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่องเต่าเป็นภาษาจีนข้าพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่าเขาพูดอะไรในเรื่องเต่าเพราะมองเห็นเต่าตัวหนึ่งนอนหงายอยู่กับพื้นซีเมนต์หน้าร้านค้านั้นที่ตัวมีอักษรเข้าใจว่าถูกจารึกลงไว้ด้วยเหล็กแหลมจีนผู้ถูกถามนั้นคงจะพูดไทยไม่ได้มากนักเพียงแต่ว่าเต่าพระเต่าพระข้าพเจ้าชักสงสัยที่จีนคนนั้นเรียกเต่าพระจึงแหวกคนเข้าไปดูเต่าที่ตัวหงายท้องอยู่เต่าตัวนั้นเป็นเต่าขนาดกลางที่ท้องจารึกเป็นตัวอักษรอยู่เต็มข้าพเจ้าจึงขอจีนหยิบออกมาแหวกคนให้แสงสว่างส่องเห็นตัวอักษรชัดเจนขึ้นจึงเห็นได้ว่าตัวอักษรนั้นบางตัวเลือนรางเต็มที่แต่ก็ยังพอจะอ่านได้มีใจความว่าถ้าผู้ใดพบเต่าตัวนี้อย่าได้ฆ่าโปรดกรุณานำมาให้ที่บ้านเลขที่ถนนตำบลถ้าผู้ใดรู้แล้วทำอันตรายเต่าตัวนี้จงประสบภัยวิบัติทั้งปวงด้วยเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อความนั้นแล้วจึงได้บอกกับจีนเจ้าของเต่าว่าควรจะนำเต่าตัวนี้ไปให้เจ้าของเดิมตามตำบลบ้านที่จารึกอยู่บนท้องเต่านี้คงจะได้รับรางวัลค่าป่วยการอย่างแน่นอนและได้พยายามอธิบายให้ฟังแต่รู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่าตัวนั้นไม่ค่อยสนใจเขาอยากจะขายเต่าตัวนี้ให้พ้นไปเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าไปไกลและยังไม่รู้ว่าจะพบบ้านหรือไม่ถ้าหากพบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รางวัลคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครซื้อจริงๆเขาก็จะนำไปฆ่ากินเองเขาว่าได้เต่ามาหลายตัวทุกตัวขายไปหมดเหลือแต่ตัวนี้คนซื้อเห็นเป็นเต่าประหลาดมีตัวอักษรอยู่ในตัวชาวจีนจึงไม่กล้าซื้อไปกินเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้คนขายนำไปให้เจ้าของเดิมไม่สำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าควรซื้อเสียเองแล้วปล่อยลงน้ำไปดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ตกลงรับซื้อเต่านั้นไว้เป็นมูลค่า30บาทรู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่านั้นยินดีมากที่ขายเต่าตัวนั้นไปได้เมื่อซื้อแล้วนำมาบ้านคนทางบ้านข้าพเจ้าต่างพากันแปลกใจนึกว่าข้าพเจ้าคงจะทำการปานาติบาตแน่ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้ฟังจนหายความเข้าใจผิดต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าจะนำไปปล่อยที่ไหนดีจะไปปล่อยที่บ่อในบ้านในวัดหรือแม่น้ำซึ่งจะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อขบปัญหานี้ไม่ตกจึงคิดว่าควรนำไปให้ท่านเจ้าของเดิมดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำเต่าตัวนั้นตรงไปยังบ้านที่จารึกไว้การหาบ้านไม่ยากนักเพราะได้ปรากฏแจ้งชัดอยู่แล้วลักษณะบ้านนั้นรู้สึกว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้มีอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้นเมื่อข้าพเจ้ากดกริ่งหน้าบ้านสักครู่หนึ่งก็มีเด็กหญิงรุ่นผู้หนึ่งออกมาเปิดประตูถามว่ามาหาใครข้าพเจ้าบอกว่ามาหาเจ้าของบ้านเด็กผู้นั้นพาข้าพเจ้าไปรออยู่ในห้องรับแขกสักครู่หนึ่งท่านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาข้าพเจ้ามองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นคนมีสง่าใจดีสมกับเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ตามลักษณะสังเกตได้ว่าเคยเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาก่อน
ข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทำความเคารพทันทีท่านกล่าวขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั่งรอช้าไปหน่อยเพราะท่านกำลังให้ปุ๋ยต้นไม้อยู่หลังบ้านแล้วท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเหลือบ้างข้าพเจ้าถามว่าท่านเคยทำบุญปล่อยเต่าบ้างไหมครับท่านตอบทันทีไม่เหมือนคนมีอายุมากบางคนว่าเคยครับเคยเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองมีจีนนำเอาเต่ามาเที่ยวเดินขายผมสงสารเลยซื้อไว้และได้จารึกหนังสือแล้วก็ปล่อยไปผมคิดว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วมันคงไปไม่ได้นานคงมีคนจับได้อีกแล้วก็คงไม่พ้นถูกฆ่าเพื่อคุ้มครองให้มันมีชีวิตยืนยาวต่อไปจึงได้จารึกอักษรแล้วนำไปปล่อยที่ท่าน้ำหน้าวัดข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังว่าได้ไปพบและซื้อจากจีนคนหนึ่งทางเยาวราชเดิมทีก็จะนำไปปล่อยแต่มาคิดได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของคงอยากทราบว่าเต่าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันรู้ภาษามันก็คงอยากพบท่านผู้มีคุณของมันเป็นแน่เมื่อสนทนากันพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็กลับออกมานำเต่าออกจากรถเห็นมันกำลังคลานต้วมเตี้ยมหาทางออกอยู่เมื่อท่านเจ้าของบ้านได้พบมันแล้วสังเกตเห็นว่าท่านดีใจมากท่านหยิบขึ้นดูสักครู่ก็เรียกคนใช้นำไปเลี้ยงไว้หลังบ้านก่อนภายหลังจะนำไปปล่อยจากนั้นท่านก็พยายามที่จะนำมูลค่าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากจีนนั้นมาให้ข้าพเจ้าจึงเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับมูลค่าใดๆทั้งสิ้นท่านขอบอกขอบใจข้าพเจ้ามากเมื่อสนทนากันไปข้าพเจ้ารู้สึกมีความเคารพในความเป็นผู้มีเมตตากรุณามากขึ้นแล้วข้าพเจ้ากราบลาท่านรับพรด้วยความเคารพแล้วเดินออกจากบ้านขณะที่จะก้าวออกประตูก็พอดีเด็กหญิงซึ่งมาเปิดประตูครั้งแรกวิ่งมาร้องบอกว่าท่านขอเชิญให้ข้าพเจ้ากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปอีกท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าผมอยากจะให้ของคุณไว้เป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคนอย่างคุณเวลานี้คงหาไม่ได้ง่ายนักผมรักคุณมากรักน้ำใจคุณแม้เราจะพบกันเวลาชั่วเพียงเล็กน้อยผมก็อ่านคุณออกเพราะฉะนั้นผมขอมอบพระองค์นี้ให้คุณไว้บูชาเป็นที่ระลึกแล้วท่านก็มอบห่อให้ข้าพเจ้าห่อหนึ่งข้าพเจ้ากราบท่านด้วยความเคารพอย่างจริงใจคุณนำไปบูชาจะป้องกันภัยต่างๆได้ตลอดจนอัคคีภัยด้วยเป็นของเก่าหาได้ยากแล้วในสมัยนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วแก้ห่อออกก็เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งไว้บนที่บูชาที่หัวนอน

ต่อจากนั้นประมาณ1ปีคืนหนึ่งหลังจากข้าพเจ้ากลับมาบ้านได้นำรถเข้าโรงเรียบร้อยก็เข้านอนตามปกติประมาณราว2นาฬิกาของวันใหม่ข้าพเจ้าต้องตกใจลุกขึ้นทันทีเพราะมีเสียงมากระซิบที่หูลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นเปิดไฟดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องสักคนหนึ่งประตูหน้าต่างก็ลงกลอนเรียบร้อยเมื่อนึกขึ้นได้ข้าพเจ้ารีบวิ่งไปที่โรงรถก็ได้กลิ่นสายไฟไหม้คล้ายกับเขี้ยวยางมะตอยราดถนนข้าพเจ้ารีบเปิดประตูรถเข้าไปทันทีเห็นแสงไฟแลบออกมาจากกระโปรงเครื่องข้าพเจ้ารีบกระโดดขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเคราะห์ดีเครื่องติดแล้วรีบถอยรถออกไปกลางสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็เอากระสอบข้าวเก่า 4-5 ใบเปิดฝากระโปรงออกใช้กระสอบข้าวฟาดแล้วคลุมไว้จนดับกว่าจะเรียบร้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบแย่เหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่มีใครทราบเรื่องและตื่นเลยเพราะตั้งแต่เริ่มจนดับข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือร้องเรียกใครช่วยสักคำเดียวเหตุการณ์จึงผ่านไปและยังความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าอย่างน่าพิศวงข้าพเจ้าได้รอดพ้นภัยพิบัติได้ด้วยอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับอานิสงส์แห่งทานชีวิตที่ได้บำเพ็ญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างใดเลย

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วนหมายเลข1157ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิตคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง พื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม
4: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นที่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาริชโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
5: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา 10:00 น.และ 16:00 น.ซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสิ่งของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจัดส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อสอดรับผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ครับ2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอีสต้ามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางบานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนหรือปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่

0: การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
2: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันหยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
3: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะ

0: วท.ยะลารายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
2: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆ 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำ ล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
6: เพื่อ อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะฮะแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิตติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าเรื่องนี้ใกล้จบหรือยังนะครับบางคนบอกว่าที่ถามได้อยากให้จบเร็วๆหรอไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าสนุกดีนะครับอยากจะให้เรื่องนี้ยาวๆหน่อยนะครับก็ตามนั้นเลยนะยังอีกยาวเหมือนกันนะครับน่าจะให้ท่านฟังได้อีกสักผมว่าไม่ต่ำกว่า2 สัปดาห์แน่ๆนะครับดูแล้วจำนวนของเรื่องที่นำมาเสนอได้ในเล่มนี้นี่เยอะทีเดียวนะครับก็บอกกล่าวกันเอาไว้ได้นะครับว่าเล่มนี้แม้จะยาวแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังมีเล่มใหม่ที่ต้องการจะให้เรานำมาเสนอในคิวต่อไปเนี่ยนะครับก็ทยอยบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับนะทีมงานเขาจะได้มีเวลานะไปจัดเตรียมหนังสือเล่มที่ท่านชอบเล่มที่ท่านถูกอกถูกใจกันต่อไปนะครับชื่อผู้โชคดีนะครับเมื่อวานบอกไปแล้วนะครับ2 ท่านที่เป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกที่ถามไปเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนิทานนะฮะ2 ท่านนะครับนะท่านแรกคุณละเอียดเวียงภู2นะครับจากนครปฐมท่านที่2คุณอาคมสอนชัยอินจากกรุงเทพมหานครนะครับทั้ง2 ท่านเนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับทีมงานจะส่งของที่ระลึกจากทางรายการไปให้นะครับนะแล้วก็ท่านที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเว้นไปอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะมีเกมใหม่ให้เล่นกันนะฮะก็อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้มาต่อกันนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันย้ำกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการร่วมสนุกกับบริการเสียงบรรยายภาพของ1414 plus นะครับนี่ในช่วงวันหยุดเนี่ยนะฮะ11ยังไม่หยุดนะฮะแต่12วันหยุดวันแป้เนี่ยนะฮะก็เขามีหนังมาให้ชมกันนะครับผ่านทาง1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่ Tab Tourist Mobile นะครับแอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลิโลนะฮะเป็นหนังจากต่างประเทศเนี่ยนะแล้วจะมีบริการเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีบริการเสียงบรรยายภาพเป็นภาษาไทยเช่นกันนะครับให้ได้ติดตามกันตอบคำถามนะครับชมแล้วก็ตอบคำถามตามช่องทางที่ทีมงานเขาได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับย้อนกลับไปดูได้เช่นกันนะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือว่าที่แอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile นะครับนะชมภาพยนตร์ในบริการในเวอร์ชันมีบริการเสียงบรรยายภาพตอบคำถามนะฮะแล้วจากนั้นมารอลุ้นรางวัลกันนะครับเขาจะประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังอยู่กันกับหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับวันนี้นี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกมีชื่อว่าเมียผู้ชอบฟังนิทานและเรื่องที่2ช้าง7 หัว 7 หางไปรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเมียผู้ชอบฟังนิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งเมียเป็นคนชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจนานจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเป็นอันขาดถ้าคนนั้นไม่มีนิทานไปเล่าให้ฟังชายผู้สามีปวดหัวในความบ้านิทานของเมียเป็นอันมากแต่เขาก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีเพราะเขาเองก็ต้องเป็นคนหานิทานมาเล่าให้เมียฟังเป็นประจำจนไม่รู้จะไปเอานิทานที่ไหนมาเล่าเวลาผัวเล่านิทานเมียก็จะนั่งเอามือเท้าคางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและสนุกสนานเพลิดเพลินถึงตอนเศร้าก็จะเศร้าไปด้วยบางทีก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงตอนตลกขบขันก็หัวเราะออกมาเอิกอักบางครั้งถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลถึงตอนดุเดือดรบราฆ่าฟันกันก็พึมพำทำสีหน้าเอาจริงเอาจังไปกับเรื่องด้วยซึ่งยังความหนักใจและกลุ้มใจให้แก่ผัวมากเพราะเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆยังถนอมจิตถนอมใจกันดีก็ยังพอหานิทานมาเล่าได้นานเข้านิทานที่มีอยู่ก็หมดไปและเกิดความรำคาญขึ้นมาแทนที่ แม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเดือนเป็นปีเมียของเขาก็ยังต้องการฟังนิทานไม่รู้จบรู้สิ้นนิทานที่นางชอบฟังโดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายซึ่งจะต้องผจญภัยต่อสู้กับมังกรนกยักษ์หรือสัตว์ร้ายที่น่ากลัวบางเรื่องเล่าซ้ำซากตั้งหลายหนนางก็ฟังได้เมื่อผัวหมดพุงที่จะเล่าก็ให้ผัวไปเที่ยวหามาเล่าจนผัวแทบจะทนไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งผัวหมดพุงนอนแผ่อยู่ในกระท่อมวันนั้นหนาวจัดมีหิมะตกเต็มไปหมดตามกิ่งไม้ชายคาก็มีหิมะห้อยย้อยลงมาในท่ามกลางความหนาวนี้เองมีชายคนหนึ่งเดินฝ่าหิมะมาเคาะประตูเมื่อเปิดออกไปก็พบชายชราตัวสั่นงันงกเพราะความหนาวชายชราร้องว่ากรุณาให้ข้าพเจ้าเข้าพักอาศัยสักคืนเถิดหนาวเหลือเกินท่านผู้เฒ่าท่านเล่านิทานเป็นไหมผัวถามสีหน้าแสดงความสงสารสำหรับฉันน่ะไม่ขัดข้องหรอกแต่เมียของฉันน่ะสิจะไม่ยอมให้ใครที่เล่านิทานไม่เป็นเข้าบ้านของเขาเป็นอันขาดนิทานหรอฉันมีนิทานเล่าไม่รู้จบทีเดียวว่าแต่ขอให้เข้าไปข้างในเสียก่อนข้างนอกหนาวจนกระดูกจะแข็งอยู่แล้วชายชราพูดเสียงสั่นเพราะความหนาวผัวยอมให้ชายชราเข้ามาแล้วพูดว่าท่านจะอยู่ในบ้านของฉันได้ก็ต่อเมื่อท่านกำลังเล่านิทานอยู่ถ้านิทานหมดเมื่อไหร่ท่านก็ต้องออกไปจากบ้านจะอยู่ทั้งคืนก็ต้องเล่าทั้งคืนท่านจะทำได้ไหมสบายมากชายชราตอบแต่บอกเสียก่อนว่าฉันเป็นคนเล่านิทานที่จริงจังต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปในตัวละครนั้นๆด้วยเพื่อให้เนื้อเรื่องออกรสออกชาติสมกับเป็นนักเล่าที่ดีจะเรียกว่าเป็นนักเล่านิทานมีศิลปะก็ได้ถ้าไม่ขัดข้องก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ฉันกำลังเล่านิทานอยู่ห้ามขัดคอหรือถามขึ้นกลางคันเป็นอันขาดทำไมล่ะผัวสงสัยเพราะมันจะทำให้ความรู้สึกที่คลุกคล้ากับนิทานกระเจิงออกไปแล้วนิทานก็หารสไม่ได้ถ้าอย่างนี้ฉันยินดีจะเล่า3วัน3คืนก็ได้ผัวหันไปทางเมียซึ่งนั่งฟังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ไม่ไกลนักว่าไงน้องท่านผู้เฒ่าเจ้าแห่งนิทานจะเล่านิทานให้เธอฟังแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามขัดคอหรือถามขึ้นในกลางคันถ้าถามเมื่อไหร่เขาจะหยุดเล่าทันทีตกลงไหมนิทานสนุกไหมล่ะเมียชักนึกอยากฟังเต็มแก่ยิ่งมองดูทีท่าของชายชราผู้ผมขาวท่าทางคงจะมีนิทานเต็มพุงชนิดรักโศกโลดโผนผจญภัยมากจึงพยักหน้ารับเพราะคืนนี้นางจะได้ฟังนิทานเป็นเวลานานด้วยความดีใจนางรีบจัดหาอาหารมาเลี้ยงชายชราเป็นการใหญ่เสร็จอาหารแล้วทั้งสามก็มานั่งที่หน้าเตาไฟทิ้งไฟอบอุ่นพอสมควรแล้วเมียก็เตือนให้เล่าชายชรากระแอมจนเสียงแจ่มใสดีแล้วก็เริ่มขึ้นเมียตั้งใจฟังอย่างจริงจังแต่ผัวนั่งอยู่เงียบๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายชราเริ่มนิทานของเขาอย่างเนิบๆยังมีนกข้าวแมวตัวหนึ่งตาโตเท่าไข่ห่านมันบินไปเกาะที่บ่อน้ำแล้วกินน้ำแล้วมันบินกลับไปที่รังของมันเมื่อหิวน้ำก็บินมากินน้ำที่บ่ออีกแล้วก็บินกลับไปที่รังแล้วก็บินมาที่บ่อน้ำแล้วบินกลับไปรังบินมาที่บ่อน้ำแล้วก็ชายชราคงเล่าอยู่อย่างนั้นเสียงของแกเต็มไปด้วยลักษณะของศิลปินแท้ๆเนิบๆมีสูงมีต่ำและคงเล่าอยู่ตรงที่บินไปบินมาอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้ต่อนิทานของเขาไปจากความเดิมแต่ประการใดเสียงของแกก็เล่าอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนเมียของเจ้าบ้านครั้งแรกก็นึกสนุกแต่เอไม่เห็นไอ้นกเขาแมวบ้านนี้มันบินไปไหนสักทีไปกินบ่อน้ำแล้วก็บินกลับรังอดทนฟังไปอีกชายชราก็ยังซ้ำอยู่อย่างนั้นความโมโหทำให้ลืมสัญญาที่ให้ไว้เสียสิ้นจึงร้องออกมาอย่างเดือดดาลฉันอยากจะรู้นะว่าไอ้นกเขาแมวบ้าตัวนั้นมันจะไปไหนของมันอีกหรือว่ามันจะบินไปบินมาจนตลอดคืนชายชราหันคว้าไปทางเมียของเจ้าของบ้านทำตาเขียวร้องออกว่าไหนท่านบอกแล้วว่าจะไม่ขัดจังหวะระหว่างที่ฉันยังเล่าไม่จบเมื่อไม่รักษาสัญญาฉันก็เสียใจที่จะเล่าต่อไม่ได้เมื่อชายชราหยุดเล่าผัวก็หันไปทางเมียชี้หน้าร้องว่าอีตัวดีเพราะแกทีเดียวที่ไปขัดจังหวะฉันเลยไม่รู้ว่าไอ้นกเขาแมวตัวนั้นมันไปผจญภัยอะไรเมื่อแกไม่รักษาสัญญาดังนี้ก็ต้องทำโทษให้รู้สึกสำนึกเสียบ้างขาดคำผัวก็ไม่รอช้ากระชากเมียไปทุบตีเป็นการใหญ่เมียรู้ดีว่าตัวผิดสัญญาก็ปล่อยให้ผัวทุบตีเอาตามใจชอบครั้นเจ็บเข้าทนไม่ไหวก็ร้องโอดกาวเว่าเมื่อแกไม่รักษาสัญญาดังนี้ต่อไปแกก็ไม่ต้องฟังนิทานอีกถ้าขืนมากระเซากระซีฉันเมื่อไหร่ฉันจะฆ่าแกเสียได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้ว เมียร้องลั่นหยุดทุบตีฉันเถอะต่อไปฉันสัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านให้เล่านิทานอีกแล้วนางเมียโดนผัวทุบตีเจ็บปวดนั่งร้องไห้กระหึดกระหึดอยู่หน้าเตาไฟพอรุ่งเช้าชายชราก็ลากจากเจ้าของบ้านไปชายผู้เป็นผัวหยิบเงินก้อนหนึ่งให้เป็นรางวัลแก่ชายชราแล้วยิ้มกันอย่างมีเลศนัยตั้งแต่นั้นมาเมียก็ไม่เอ่ยถึงนิทานอีกนับว่าอุบายของผัวใช้ได้ผลดีเยเนียไม่สามารถจับได้เรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางครั้งโบราณกาลมาแล้วยังมีเด็กกำพร้าสองสี่พี่น้องคู่หนึ่งซึ่งเป็นชายทั้งคู่พี่ชายอายุในราว10 ขวบและน้องชายเพิ่งมีอายุได้4 ขวบเศษเท่านั้นสองพี่น้องคู่นี้กำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเล็กๆขาดผู้ช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกินดังนั้นพี่ชายคนโตจึงทำหน้าที่ดูแลเลี้ยงน้องของตนด้วยการขอทานอาหารจากชาวบ้านเป็นเครื่องยังชีพพอตกค่ำมืดทั้งสองพี่น้องก็อาศัยนอนตามศาลาวัดหรือไม่ก็ตามข้างถนนหนทางอยู่มาวันหนึ่งน้องชายเกิดร้องไห้รบกวนพี่ชายเกือบจะตลอดทั้งคืนแม้ว่าพี่ชายจะปลอบโยนหรือใช้คำพูดให้เกิดความเกรงกลัวอย่างใดก็ตามน้องชายของตนก็หายเงียบเสียงลงไม่ในที่สุดพี่ชายจึงหลอกแก่น้องว่าถ้าคืนนี้นิ่งเงียบแล้วพรุ่งนี้เช้าตนจะไปเอาช้าง7 หัว 7 หางมาให้ขี่เล่นพอน้องชายได้ยินว่าจะได้ช้าง7 หัว 7 หางเท่านั้นก็เลยนิ่งเงียบและนอนหลับต่อไปกล่าวฝ่ายสองตายายซึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเด็กกำพร้าพูดถึงเรื่องช้าง7 หัว 7 หางก็ให้รู้สึกสนใจและได้ปรารภกันว่านี่เนี่ยตาหญิงชรากล่าวกับสามีของนางอย่างกระซิบกระซาบเมื่อตะกี้ตาได้ยินเจ้าเด็กคนนั้นมันพูดไหมได้ยินสิตาตอบเรื่องช้าง7 หัว 7 หางใช่ไหมล่ะนั่นแหละถึงแม้ไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันจะยังเด็กอยู่ก็จริงแต่เรื่องที่มันพูดว่าจะเอาช้าง7 หัว 7 หางถ้ามันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันคงไม่พูดหรอกนะตาข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละตาเห็นด้วยกับภรรยาของตนมันต้องเคยได้พบเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ถ้าหากมันมีจริงดังที่เจ้าเด็กคนนั้นมันพูดแล้วเราต้องเอาความนี้ไปบอกให้แก่เจ้าเมืองเพื่อจะได้ความดีความชอบบ้างยายก็พลอยเห็นดีไปด้วยกับความคิดของตาดังนั้นพอรุ่งเช้าสองตายายจึงได้นำเอาเรื่องช้าง7 หัว 7 หางนี้ไปแจ้งแก่เจ้าเมืองให้ทราบทันทีจะกล่าวถึงฝ่ายท่านเจ้าเมืองคนนี้ถึงแม้จะมีอำนาจปกครองบ้านเมืองก็จริงอยู่แต่ในด้านสติปัญญาแล้วก็ยังนับว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาอยู่มากครั้นสองตายายได้นำเรื่องของช้าง7 หัว 7 หางมาแจ้งแก่ตนท่านเจ้าเมืองผู้ไร้สติปัญญาก็หลงเชื่อว่าช้าง7 หัว 7 หางนั้นต้องมีตัวตนเป็นแน่ดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงออกคำสั่งให้ไปนำเด็กกำพร้าสองคนนั้นมาพบตนเพื่อจะให้เป็นผู้นำช้างดังกล่าวมาให้แต่พอมาสืบสาวเรื่องราวจากเด็กกำพร้าถึงเรื่องช้าง7 หัว 7 หางแล้วท่านเจ้าเมืองก็ได้รับคำปฏิเสธจากเด็กผู้เป็นพี่ชายว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่ประการใดตนเพียงแต่พูดหลอกน้องชายเท่านั้นฝ่ายเจ้าเมืองผู้โง่เขลาก็ยังไม่ยอมเชื่อคงคาดคันจะให้หาช้างตัวนั้นมาให้ตนจนได้เจ้าจงไปเสาะหาช้างตัวนี้มาให้ข้าส่วนน้องของเจ้านั้นข้าจะเอาไว้เป็นตัวประกันท่านเจ้าเมืองกล่าวกับเด็กกำพร้าคนนั้นถ้าหากเจ้าหาช้าง7 หัว 7 หางมาให้ข้าไม่ได้แล้วน้องของเจ้านั่นแหละจะได้รับโทษอย่างสาสมทีเดียวเมื่อท่านเจ้าเมืองมีความประสงค์เช่นนี้ตนเองก็ไม่กล้าปฏิเสธอย่างใดอีกต่อไปและทั้งเกรงว่าน้องชายจะได้รับอันตรายเด็กน้อยผู้พี่ก็ต้องจำใจรับคำไปโดยที่ตนเองยังไม่ทราบว่าจะไปหาช้าง7 หัว 7 หางได้ที่ไหนเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านเจ้าเมืองเจ้าเด็กน้อยผู้พี่ชายจึงจำต้องออกเดินทางดันดนเสาะหาช้าง7 หัว 7 หางมาให้แก่ท่านเจ้าเมืองเพื่อจะได้ไถ่ชีวิตน้องชายของตนคืนเจ้าเด็กน้อยได้เดินทางรอนแรมไปกลางป่าขึ้นเขาลงห้วยเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสืบหาถึงช้าง7 หัว 7 หางตัวนี้แต่ตัวเขาก็ได้รับแต่ความผิดหวังครั้นไปสอบถามพวกพรานป่าเด็กน้อยก็ถูกหัวเราะเอาว่าเป็นเด็กที่สติไม่ดีและแนะนำให้เขากลับไปยังบ้านเมืองของตนเพราะเหตุว่าป่วยการเปล่าๆที่จะเสาะหาช้างในลักษณะดังกล่าวนั้น แต่เด็กน้อยคงไม่สิ้นความพยายามคงเดินทางต่อไปอีกด้วยความมานะอดทนจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเด็กน้อยได้รอนแรมมาพบกับควายป่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นจ่าฝูงควายป่าตัวนั้นได้เห็นเด็กน้อยซึ่งใบหน้าแสดงถึงความยุ่งยากลำบากใจมันจึงกล่าวถามเจ้าเด็กน้อยนั้นว่ามีความทุกข์ใจอันใดหรือถึงต้องบุกป่าฝ่าดงมาเช่นนี้เด็กน้อยก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางให้แก่หัวหน้าควายป่าฟังจนหมดสิ้นหัวหน้าควายป่าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะใส่เขาของมันไปมาโทษเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเอ๋ยหัวหน้าควายป่ากล่าวต่อไปเกิดอีก10ชาติเจ้าก็หาช้างดังกล่าวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนช้างที่ไหนกันมีตั้ง7หัว7หางเจ้าเมืองคนนี้ก็บัดซบสิ้นดีเด็กน้อยก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดเพียงแต่กล่าวคำอำลาหัวหน้าควายป่าแล้วออกเดินทางต่อไปครั้นลุมาถึงกลางป่าลึกเด็กน้อยก็พบงูใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยเดินทางมากลางป่าลำพังผู้เดียวงูใหญ่ตัวนั้นก็เกิดความสงสัยและถามความประสงค์ของเจ้าเด็กน้อยด้วยความปราณีว่าเจ้าหนูน้อยเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงเดินทางมาในป่าเพียงคนเดียวเช่นนี้เล่าเด็กน้อยก็ได้เล่าความเป็นไปของตนให้งูใหญ่ฟังจนหมดสิ้นเช่นเดียวกันงูใหญ่ได้ฟังคำบอกเล่าของเด็กน้อยแล้วก็ให้โกรธแค้นเป็นกำลังมันจึงแผ่แม่เบี้ยอย่างน่ากลัวพลางพูดว่าท่านเจ้าเมืองผู้นี้ช่างโง่เขลาเกินคนมากนักสัตว์อะไรมีถึงเจ็ดหัวเจ็ดหางอย่างนี้มันแกล้งทรมานให้เด็กน้อยผู้นี้ต้องได้รับความลำบากแท้ๆถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็จะพยายามหาให้จนพบให้ได้มิฉะนั้นแล้วชีวิตของน้องข้าพเจ้าจะต้องได้รับโทษจากท่านเจ้าเมืองสถานหนักทีเดียวแม้งูใหญ่จะกล่าวทัดทานและให้เลิกลมความตั้งใจอย่างไรก็ตามแต่เด็กน้อยก็ไม่ได้เชื่อฟังคงเดินทางเสาะหาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้งเพราะความเป็นห่วงน้องของตนแท้ๆเด็กน้อยจึงไม่ได้ย่อท้อต่อความลำบากและคงหวังอย่างเช่นเดิมว่าสักวันหนึ่งตนจักต้องได้พบช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางเป็นแน่ความอุตสาหะวิริยะของเด็กน้อยที่พยายามจะหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาและนำไปไถ่ตัวของน้องชายตนนั้นก็คงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าความหวังที่จะได้พบช้างตัวนั้นก็ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยเลยเด็กน้อยเกือบจะหมดความอดทนต่อไปอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เด็กน้อยเดินเลาะลัดไปตามชายป่านั้นเขาก็ได้พบกับอาสมตั้งอยู่3หลังเรียงรายกันอยู่เด็กน้อยจึงเดินเข้าไปในอาสมหลังแรกผู้เป็นเจ้าของอาสมหลังนั้นคือฤาษีซึ่งมีอายุมากแล้วเด็กน้อยจึงตรงเข้าไปกราบและแสดงคารวะด้วยความนอบน้อมแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องของตนให้ฟังและถามถึงช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางแก่ฤาษีว่าเคยเห็นอยู่ณป่าแห่งใดบ้างฤาษีก็ตอบกับเจ้าเด็กน้อยว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินใครพูดถึงช้างลักษณะดังกล่าวนี้เสียด้วยซ้ำพร้อมกันนั้นฤาษีก็ได้แนะนำให้เด็กน้อยไปตามฤาษีองค์ที่สองฤาษีองค์นี้ก็ตอบเช่นเดียวกับฤาษีองค์แรกและบอกให้เด็กน้อยไปตามฤาษีองค์สุดท้ายเผื่อว่าจะเคยพบเห็นบ้างฤาษีในอาสมหลังสุดท้ายนี้เป็นผู้มีอายุมากกว่าฤาษีองค์ก่อนๆครั้นได้ฟังเรื่องราวจากเด็กน้อยแล้วฤาษีก็แสดงความเสียใจต่อเด็กน้อยที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาก่อนและพยายามที่จะให้เด็กน้อยเลิกลมความตั้งใจอันนี้เสียแต่เด็กน้อยผู้มีความรักและเป็นห่วงน้องชายของตนก็ยังคงยืนยันในเจตนาเดิมของตนเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยผู้นี้ยังมีความตั้งใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและจะเดินทางต่อไปเที่ยวเสาะหาช้างลักษณะดังกล่าวมาให้จงได้ดังนั้นฤาษีจึงเกิดความเป็นห่วงเกรงว่าเด็กน้อยจะได้รับอันตรายในกลางป่าจึงได้หยิบเอายาออกมาจากถุงย่าม3เม็ดและบอกแก่เด็กน้อยว่าในเมื่อเจ้ามีความตั้งใจที่จะเดินทางต่อไปอีกข้าเกรงว่าเจ้าจะได้รับอันตรายจากสัตว์ร้ายเมื่อเจ้าพบและเหตุใดๆเกิดขึ้นแล้วเจ้าจงกินยาของข้านี้แล้วเจ้าจะเก่งกาจสามารถเอาชนะทุกอย่างได้พอเด็กน้อยได้รับยามาแล้วก็ลาพระฤาษีเดินทางต่อไปเวลาผ่านไป10ปีจนกระทั่งเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มวัยชะกันแต่เด็กน้อยก็ยังไม่อาจหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ช้างดังกล่าวนี้จริงๆแล้วก็เป็นอันว่าน้องชายของเขาจะต้องได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเขาจึงใช้ความมานะอดทนต่อไปอีกในวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งอันเป็นที่อาศัยของบรรดาพวกยักษ์ทั้งหลายพอยักษ์เห็นมนุษย์เดินหลงทางเข้ามาในถิ่นของมันพวกยักษ์จึงช่วยกันจับเด็กหนุ่มไว้เพื่อจะกินเป็นอาหารฝ่ายเด็กหนุ่มไม่เห็นภัยมาถึงตนเช่นนั้นจึงได้หยิบเอายาของพระฤาษีกินเข้าไปทั้ง3เม็ดทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็รู้สึกว่าตนมีกำลังอย่างมหาศาลขณะที่ยักษ์ตนหนึ่งกำลังจับเด็กหนุ่มเอาไว้ในอุ้งมือของมันนั้นเด็กหนุ่มก็แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการออกกำลังเพียงเบาๆเจ้ายักษ์ตนนั้นก็ถึงกับล้มลงไปนอนดิ้นพรัดพราดบรรดาเหล่ายักษ์ทั้งหลายเมื่อเห็นพวกของมันมีอันเป็นไปเช่นนั้นมันจึงพากันปรีเข้าหาชายหนุ่มหวังจะจับหักแขนหักขาเสียแต่เด็กหนุ่มผู้ซึ่งได้กินยามหากำลังของฤาษีเข้าไปแล้วนั้นก็ไม่ได้หวั่นหวั่นแต่ประการใดเมื่อยักษ์ประดาหน้าเข้ามาเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็ยกซ้ายป่ายขวาอุตลุดจนยักษ์เหล่านั้นหงายหลังล้มระเนระนาดป่าทั้งป่าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดชั่วพักใหญ่ๆมิทันที่เด็กหนุ่มจะเหนื่อยก่อนยักษ์พวกนั้นก็พากันหกล้มลุกลงไปนอนครวญครางและต่างก็ขอให้ชายหนุ่มไว้ชีวิตของตนและให้สัญญาว่าพวกตนจะขอรับใช้เป็นทาสตลอดไปจะต้องการสิ่งใดแล้วก็จะหามาให้สมความปรารถนาเมื่อพวกยักษ์เหล่านั้นได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ชายหนุ่มดังนั้นเขาจึงเล่าเรื่องความประสงค์ของตนและให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายหาช้าง7หัว7หางมาให้แล้วตนจะปล่อยให้ยักษ์เหล่านั้นได้รับอิสระในทันทีครั้นบรรดายักษ์ทั้งหลายทราบว่าพวกตนจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อไปหาช้าง7หัว7หางนี้มาให้แก่เด็กหนุ่มพวกตนจึงยอมรับคำทำตามสัญญาทันทีในที่สุดยักษ์ก็ไปเสาะหาช้าง7หัว7หางมาจนพบและนำมามอบให้แก่ชายหนุ่มสมความตั้งใจครั้นได้ช้างดังกล่าวสมความปรารถนาแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นล้นพ้นหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ขึ้นไปขี่บนคอช้างและกลับไปยังเมืองของตนโดยมีบรรดายักษ์เหล่านั้นอาสาขอติดตามไปด้วยครั้นเดินทางลุมาถึงหน้าประตูเมืองผู้คนพลเมืองก็พากันแตกหนีกันอลหม่านเพราะกลัวว่ายักษ์เหล่านั้นจะจับพวกตนกินลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กระจองงอแงเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของยักษ์เหล่านั้นแต่เป็นเพราะว่ายักษ์พวกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจเด็กหนุ่มจึงไม่ได้ทำอันตรายแก่ผู้ใดเลยเมื่อความอันนี้ทราบไปถึงหูของท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองก็ตกใจแทบสิ้นสติคิดว่าพวกยักษ์เหล่านั้นจะพากันมาถล่มบ้านเมืองแต่มิทันที่เจ้าเมืองจะคิดเห็นเป็นประการใดเด็กหนุ่มก็ได้มาพบกับท่านเจ้าเมืองและแจ้งความประสงค์ของตนในการมาครั้งนี้ว่าตัวเขาและพวกยักษ์เหล่านั้นมิใช่มาเพื่อจะทำลายบ้านเมืองหรือสร้างความเดือดร้อนแต่อย่างใดแต่การที่เขามาพบกับท่านเจ้าเมืองในครั้งนี้ก็เพื่อจะเอานำช้าง7หัว7หางมาไถ่ตัวน้องชายของตนคืนเท่านั้นท่านเจ้าเมืองได้ฟังความดังนั้นก็ระลึกถึงเรื่องในอดีตเมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นขึ้นได้เหมือนกับจะสำนึกในความโหดร้ายของตนที่ต้องทำให้ชายหนุ่มต้องไปตกกรรมลำบากผจญกับเหตุร้ายนานาประการท่านเจ้าเมืองจึงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการกระทำของตนในครั้งนั้นท่านจงยกโทษให้แก่เราเถิดท่านเจ้าเมืองกล่าวกับเด็กหนุ่มเรื่องมันก็ผ่านมานานนับตั้ง10ปีแล้วและบัดนี้ท่านก็ได้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆมาได้สำหรับน้องชายของท่านนั้นก็คงอยู่กับเราด้วยความสุขสบายไม่ได้รับความทุกข์ร้อนแต่ประการใดข้าพเจ้าไม่เคยที่จะถือโทษโกรธท่านเจ้าเมืองหรืออาฆาตพยาบาทเลยแต่เพราะความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องชายต่างหากที่ต้องออกป่าเที่ยวเสาะหาช้าง7หัว7หางจนพบเอาเถอะไหนๆเราก็ได้ผิดไปแล้วที่ทำให้ท่านต้องไปตกรกรรมลำบากปัจจุบันเราก็สำนึกได้และเพื่อจะเป็นการทดแทนความผิดอันนี้ให้หมดมนทินไปเสียจากตัวเราดังนั้นเรายินดียกลูกสาวให้แก่ท่านและมอบทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งสิทธิต่างๆให้ท่านครอบครองสืบแทนต่อไปข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณในความกรุณาของท่านเจ้าเมืองในครั้งนี้ด้วยดังนั้นในวันต่อมางานพิธีมงคลสมรสระหว่างลูกสาวท่านเจ้าเมืองกับชายหนุ่มก็ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬารที่สุดหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ครอบครองบ้านเมืองแทนท่านเจ้าเมืองพ่อตาของตนสืบไปพร้อมกันนั้นเขาก็ได้มอบตำแหน่งอันใหญ่โตให้น้องชายของตนอีกด้วย
0: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันศุกร์หน้านะฮะมาฟังกันต่อนะครับสำหรับ นิทานจากรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับอ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาดูโอ้ทุยอยู่น่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาบอกที่อยู่ให้นะนะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอร์แดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสจังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราดบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 12:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศเหวินฉางเมืองอวกาศนานาชาติเหวินฉางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ทรงลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายอ่ะตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พระที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างค่ะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรต ำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวน

0: ผมค่าไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
2: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Globalโดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางยันเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilionของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTAซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์กช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NVT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
5: ขณะนี้เวลา 20:19 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายนิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม สื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของ

0: แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานชามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันอีสปอร์ตรายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA Tour รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รั้งอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของมิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่าโดยรอบชิงชนะเลิศรถไฟกรีนออกนำก่อน 2-0 คู่แต่ A 21เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ 5-2 คู่คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST โปโลคลับที่เอาชนะบาหลีไฮบีด้วยสกอร์รวม 5-2 คู่รับเงินรางวัล 20,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุครับ
5: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลีลารายการที่จะทำให้รู้ว่าวรรณคดีมีค่ามากกว่าที่คิดดำเนินรายการโดยวัฒนะบุญจับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันอาทิตย์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการวรรณคดีลีลาจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานแง่มุมต่างๆของวรรณคดีให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันระหว่างนี้รายการวรรณคดีลีลาได้นำเอาวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อเต็มๆคือชิดกกไส้หั่นมาคุยท่านผู้ฟังได้ฟังอ้าวแล้วชื่อสั้นมีอะไรทำไมใช้ชิดกกไซฮั่นก็ต้องบอกคนไทยเรียกสั้นๆแค่ไซฮั่นเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นวรรณกรรมเชิงพงศาวดารเล่มสำคัญคู่กับสามก๊กเลยทีเดียวล่ะนะครับสามก๊กให้แง่มุมของความสำคัญในการที่รวมชาติที่เป็นปึกแผ่นในขณะที่ไซฮั่นนั้นให้เห็นว่าปัญหาของความที่เป็นปึกแผ่นนั้นมักจะแตกแยกเพราะการที่หลงและหวงในอำนาจเรียกกันว่าทั้งสามก๊กและไซฮั่นเป็นหนังสือสำคัญที่ในสมัยก่อนนั้นคนดูแลบ้านเมืองต้องอ่านกันทุกคนนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของไซฮั่นคงจะมีการเชิญชวนเล็กๆนะครับแต่มีประโยชน์ต่อการดำเนินรายการอย่างมากทีเดียวถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะเป็นแง่มุมใดนะครับเพราะว่าตอนนี้ไซฮั่นก็เดินเรื่องไปเยอะมากนะครับหรืออีกไม่นานก็คงจะจบเล่มแล้วถ้าหากว่าอยากจะฟังวรรณคดีเรื่องอะไรหรือว่าฟังแง่มุมไหนของวรรณคดีคำว่าแง่มุมไหนก็คือไม่ได้เป็นการนำวรรณคดีมาเล่าโดยตรงอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเป็นข้อคิดอาจจะเป็นคำคมแล้วแต่ในมุมต่างๆของวรรณคดีบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแค่นี้ก็ถึงกันแล้วอีกหนึ่งช่องทางคือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bj วัฒนะนะ bj ก็ตัดย่อมาจากบุญจับนะอักษรย่อบุญจับมาไว้หน้าชื่อท่านผู้ฟังก็พิมพ์ bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย wua tana ส่วนอาสานั้นก็ @gmail.com นะ bjwatana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเพื่อที่จะไม่ในการเสียเวลานะเพราะครึ่งชั่วโมงของเรานั้นสั้นมากถ้าเป็นการเล่าเรื่องที่มีความสำคัญอย่างนี้เรามาเข้าเรื่องไซฮั่นกันเลยก็แล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่เมืองใต้เหลียงนะโดยการที่ตัวของเล็กแก่ได้เข้าไปหาแพอวดนะแพอวดนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่พระเจ้าฮั่นเต้ได้สถาปนาขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองเนื่องจากมีความดีความชอบแต่เกิดว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่ว่าไทปกนะไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้แล้วก็ทูลกล่าวโทษบอกว่าตัวของแพอวดนั้นคิดประทุษร้ายตรงนี้พระเจ้าฮันเต้รู้สึกยังไม่ค่อยเชื่อก็เลยให้ตัวของเล็กแก่เนี่ยมาตามแผ่อวดเข้าไปเฝ้าแผ่อวดก็เลยบอกอ้าวอย่างนั้นยินดีเลยนะจะได้เข้าไปเคลียร์ปัญหากันสักทีหนึ่งนะครับแล้วแผ่อวดก็จักผู้คนเข้าไปที่เมืองหลวงทั้งฝ่ายของยงเทียดนะซึ่งเป็นใต้หูเป็นขุนนางอยู่ในแผ่อวดรู้ความจริงก็เข้าไปว่ากับแผ่อวดบอกว่าซึ่งท่านจะเข้าไปครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะมีเหตุเป็นมั่นคงเพราะว่าเมื่อครั้งที่จับฮั่นสินก็แต่งอุบายอย่างนี้แหละอันพระทัยของพระเจ้าฮั่นเต้รักคนดีแต่ตอนมีศึกถ้าสิ้นศึกแล้วคงไม่คิดถึงความชอบของผู้ใดแม้ท่านขืนเข้าไปก็จะเป็นเหตุเหมือนกับฮั่นสินนี่เจอคำแนะนำอย่างนี้เข้าไปแปะอวดก็เลยบอกว่าฮั่นสินนั้นมีโทษตัวเราหาความผิดไม่ได้ทำไมเขาไปจะสมกับคำที่ไทปกกล่าวโทษยงเทียก็เลยบอกว่าถ้าท่านมีฝีมือเข้มแข็งในการศึก
ทั้งทักแก้วทหารก็มากกว่าหัวเมืองทั้งปวงพระเจ้าฮั่นสินกึ่งคิดสงสัยถึงจะไม่เป็นขบวนจริงก็กริ่งพระทัยหาความผิดทำอันตรายแก่ท่านจนได้นั่นแหละแพ้อ้วนก็เลยบอกว่าความคิดของยงเทียดว่าดังนี้จะแก้ตัวได้ก็แต่ขณะเดียวถ้านานไปพระเจ้าฮันเต้ยกกองทัพออกมาตีฝีมือทหารของเรากับพวกตันฮีจะเป็นอย่างไรนั้นเมืองตอบไม่ได้ตันฮีมีทหารถึง 50,000 และได้เมืองเตียวเมืองใต้จิ๋วเอาไว้เป็นที่มั่นจึงสู้พระเจ้าฮันเต้ไม่ได้เลยทำไมกับเมืองใต้เหลียงซึ่งมีขนาดนิดเดียวถ้าเสด็จออกมาแล้วหัวเมืองก็จะเข้าสวามิภักดิ์ทั้งสิ้นเราก็จะอยู่แต่เพียงผู้เดียวเมืองทำกรรมให้แก่ราษฎรชาวเมืองใต้เหลียงยงเทียดพอได้ฟังคำอธิบายของแพอวดดังนี้แล้วก็นิ่งอยู่ส่วนแพอวดก็จัดแจงบ่าวไพร่ชวนเล็กแก่มาบรรดาผู้ใหญ่ชาวเมืองก็ตามมาส่งแพอวดเป็นอันมากทีเดียวยงเทียดก็ออกไปสกัดอยู่ที่ประตูเมืองเห็นแพอวดเดินเข้าไปใกล้ยงเทียดก็เข้าไปบนซุ้มประตูเอาเชือกผูกข้อเท้าของตัวเองห้อยศีรษะลงมาแล้วก็กั้นหน้าแพอวดเอาไว้แพอวดเห็นยงเทียดทำแบบนั้นก็คิดสงสัยนะจึงให้คนใช้ไปแก้ยงเทียดที่ห้อยหัวลงมาแล้วก็ถามว่าเหตุใดท่านจึงทำตัวดังนี้ยงเทียดก็เลยบอกว่าซึ่งข้าพเจ้าได้ความลำบากอยู่ท่านเห็นก็ช่วยแก้ให้เพื่อที่จะให้หายเวทนาแต่นานไปท่านจะได้ความทุกข์ยังไม่รู้ว่าผู้ใดจะช่วยแก้ท่านหันศีลเมื่อจวนจะตายจึงคิดถึงกวยทองตัวท่านนานไปก็จะคิดถึงข้าพเจ้าแพอวยก็เลยบอกว่าซึ่งท่านวาดทางนี้ก็ชอบอยู่แต่เราจะใครไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้ทูลให้เห็นความจริงซะก่อนหยงเทียดได้ฟังนั้นก็ร้องไห้กลับไปบ้านจัดบ่าวไพร่ตามแพอวดไปขณะนั้นพระเจ้าฮันเต้เสด็จเรียบเมืองมาตั้งอยู่ที่เมืองลกเอียงทั้งฝ่ายของเล็กแก่กับแพอวดครั้นมาถึงก็พาเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้เห็นแพอวดมาให้เกิดเคืองพระทัยนักจึงตรัสบอกว่าเมื่อเรามีหนังสือสั่งให้ตัวยกไปจับตันฮีเหตุใดจึงไม่ไปแพอวดกับทุนบอกว่าข้าพเจ้าจะขัดรับสั่งนั้นหาไม่ได้ขณะเมื่อหนังสือไปนั้นข้าพเจ้าไม่อยู่พระเจ้าฮันเต้กระตัดบอกว่าบัดเนี่ยไทยปกมาบอกกับเราว่าตัวน่ะคิดขบฏจะว่ากล่าวแก้ตัวประการใดล่ะแพอวดกับทุนบอกว่าไทยปกละเมิดราชการข้าพเจ้าว่ากล่าวตักเตือนไทยปกก็โกรธจึงแกล้งเอาความมาเท็จทูลหมายทูลจะให้พระองค์นั้นประหารชีวิตข้าพเจ้าเสียพระองค์ทรงมีพระปัญญาเห็นทางไกลออกไปอีก10,000 เส้นครั้งนี้เชิญพระองค์ทรงดำริให้เห็นข้อเท็จและจริงก่อนพระเจ้าฮันเต้พอได้ฟังแพอวดพูดดังนั้นก็รับสั่งให้งูชู้ชำระข้อความที่แพอวดกับไทปกเกิดปัญหากันขณะนั้นยงเทียดเข้าไปบอกนายประตูบอกว่าข้าพเจ้ามีธุระเป็นข้อใหญ่จะขอเข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮั่นเต้นายประตูก็เข้าไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ให้กราบทูลตามถ้อยคำที่ยงเทียดว่ามาพระเจ้าฮั่นเต้ก็สั่งให้พาตัวเข้าไปแล้วก็ตรัสถามว่าเองชื่ออะไรเนี่ยซึ่งจะมาเข้าหาเรานี้ด้วยมีธุระประการใดหรือยงเทียดกระทูลบอกว่าข้าพเจ้านี่ชื่อว่ายงเทียดเป็นขุนนางอยู่ในเมืองใต้เหลียงรู้ข่าวว่ามีผู้มากล่าวโทษแพอวดว่าเป็นขบฏเกลือกพระองค์เชื่อฟังคำคนยุยงก็จะฆ่าแพอวดเสียโดยเห็นว่าเมื่อพระองค์เข้าที่ล้อมอยู่ณเมืองเอ็กเอียงนั้นถ้าไม่ได้แพอวดตัดกองลำเลียงช่อปลาอ๋องก็จะเสียทีแก่ข้าศึกซึ่งจะกระทำโทษแก่แพอวดผู้มีความชอบเป็นอันมากนั้นคนทั้งปวงก็จะติดอกตกใจแตกตื่นกันไปพระยาฮันเต้พอได้ฟังก็ส่งพระดำริอยู่ช้านานแล้วก็ค่อยคลายส่งพระโกรธก็ตรัสบอกว่า
แอวดทำความชอบไว้ก็จริงแต่ภายหลังคิดทรยศแก่เราเอาละครั้งนี้เราจะงดโทษไว้ไม่ประหารชีวิตแต่จะถอดเสียจากที่เจ้าเมืองให้ไปอยู่เมืองเสฉวนตามตำแหน่งผู้กระทำผิดถ้านานไปแพอวดอุตสาห์ทำราชการโดยสุจริตเราจึงจะตั้งให้เป็นขุนนางขึ้นดังเก่าแล้วก็ตัดแก่ยงเทียดบอกว่าตัวเองก็กลับไปเป็นขุนนางอยู่เมืองไต้เหลียงเถอะยงเทียดก็ทูลบอกว่าแพอวดนายข้าพเจ้าต้องถอดออกจากที่แล้วข้าพเจ้าจะกลับไปอยู่เมืองไต้เหลียงอีกก็เหมือนกษัตริย์เดรัจฉานคนจะนินทาว่าหาความกตัญญูไม่ได้ดังนั้นก็จะขอถวายบังคมลาออกนอกราชการไปอยู่บ้านตามเดิมของข้าพเจ้าทำมาหากินตามประเพณีพระเจ้าฮันเต้ก็โปรดให้ตามคำที่ยงเทียดทูลแพอวดก็ออกมาจัดบ่าวไพร่ของตัวเองไปเมืองเสฉวนครั้นมาถึงด่านตงกวนก็หยุดพักฝ่ายนางฮองเฮาอยู่ที่เมืองเตียงอันคิดถึงพระเจ้าฮันเต้ก็มาตามเสด็จที่เมืองลกเอียงแพอวดเห็นก็เข้าไปคุกเข่าลงคำนับแล้วก็ร้องไห้ทูลบอกว่าข้าพเจ้าหาความผิดไม่ได้บัดนี้ไทยปกมากล่าวโทษเปล่าๆและพระเจ้าฮันเต้ก็ทรงพระโกรธถอดข้าพเจ้าออกจากที่แล้วก็ให้ไปอยู่ที่เมืองเสฉวนครั้งนี้ขอท่านได้โปรดช่วยเพชรทูลให้ข้าพเจ้าพ้นโทษด้วยฮองเฮาพอได้ฟังก็บอกว่าเอางั้นท่านจงตามเราไปถ้าได้ช่องจะทูลแก้ไขให้ท่านแพอวดพอได้ยินคำดังนี้ก็มีความยินดีแล้วก็ตามฮองเฮาเข้าไปครั้นฮองเฮามาถึงเมืองลกเอียงก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าฮันเต้แล้วก็ทูลบอกว่าแพอวดเป็นคนเข้มแข็งบัดนี้ก็ได้หาตัวมาว่ากล่าวจนถอดเสียจากที่ว่าแล้วมือก็ตีอสรพิษให้บอบช้ำก็มีความโกรธพระองค์ไม่เลี้ยงแล้วจงลงโทษประหารชีวิตเสียจะปล่อยให้ไปอยู่เมืองเสฉวนดุจหนึ่งว่าปล่อยเสือเข้าป่าถ้านานไปจะเป็นศัตรูขึ้นข้าพเจ้าพบเขาที่กลางทางแผ่อวดอ้อนวอนให้ข้าพเจ้าทูลขอโทษบัดนี้ก็ตามกลับมาด้วยจงแต่งคนให้ฟ้องขึ้นว่าแผ่อวดเป็นกบฏแล้วฆ่าเสียจึงจะสิ้นเสียนศัตรูต่อไปโอ้โหท่านผู้ฟังครับจะเห็นได้ว่าฮองเฮานี่ใช้วิธีการที่เยี่ยมโหดมากๆทีเดียวนะครับแต่พระเจ้าฮันเต้เห็นชอบด้วยก็ตรัสบอกว่าสุดแต่เจ้าจะคิดอ่านเถอะฮองเฮาก็เลยมาแต่งคนสนิทฟ้องแพอวดเป็นใจความว่าซึ่งพระเจ้าฮันเต้ถอดแพอวดออกจากเสียที่ใต้เหลียงอ๋องให้ไปอยู่เมืองเสฉวนนั้นแพอวดโกรธไม่ยอมไปจึงแกล้งไปหาฮองเฮาหมายจะกลับเข้ามาเกลี้ยกล่อมคิดขบถขึ้นในเมืองเสด็จฮองเฮาก็ไปทำเรื่องราวให้คุณนางผู้ใหญ่ทูลพระเจ้าฮันเต้ฮันเต้จึงให้หาตัวแพอวดเข้าไปแล้วก็สั่งให้เตียวชังเป็นตุลาการเตียวชังก็คำนับลาพาตัวแพอวดไปที่ตำแหน่งว่าราชการแล้วก็ถามว่าตันฮีเป็นขบถพระเจ้าฮันเต้รับสั่งให้ใช้ด้วยกองทัพไปรบกับตันฮีตัวก็ไปเชื่อฟังคำฮันศิลแกล้งบอกป่วยเสียไม่ไปครั้งนั้นโทษก็ถึงตายอยู่แล้วแต่พระเจ้าฮันเต้ก็ทรงพระเมตตาเห็นว่าตัวที่มีความชอบอยู่บ้างจึงพระราชทานชีวิตไว้เป็นแต่ถอดจากที่ให้ไปอยู่เมืองเสฉวนครั้งนี้ท่านละเมิดจากรับสั่งไม่ได้เกรงพระราชอาทยากลับตามฮองเฮามาอยู่ในเมืองอีกหมายคิดจะทำการประทุษร้ายต่อพระเจ้าฮันเต้ตัวเร่งให้การไปตามจริงพระเจ้าฮันเต้คิดสงสัยไม่เลี้ยงท่านต่อไปแล้วแพอวดได้ฟังเตียวชังว่าดังนั้นก็ถอนใจใหญ่แล้วบอกว่าถึงเราจะให้การไปตามจริงก็ไม่พ้นความตายครั้งนี้สุดแต่พระเจ้าฮันเต้จะโปรดที่มีกล่าวโทษว่าเราคิดขบถประการใดนั้นจริงทุกข้อแล้วแต่คิดน้อยใจนักที่เราไม่ฟังคำคนที่มีสติปัญญาทัดทานเตียวชังก็เขียนคำที่แพอวดรับสารภาพนั้นไปถวายพระเจ้าฮันเต้พระเจ้าฮันเต้ได้ทราบจึงตรัสแก่ฮองเฮาบอกว่าแพอวดทำความผิดดังนี้จะลงโทษให้เหมือนฮั่นศิลฮองเฮาก็ทูลบอกว่าฮั่นศิลเป็นกบฏนั้นได้ฆ่าเสียแล้ว
พระองค์กลับพระราชทานให้แต่งการศพบรรดาหัวเมืองเห็นว่าน้ำพระทัยอ่อนนักจึงดูหมิ่นไม่กลัวพระราชอาทยาครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอให้สับศพจงละเอียดและไปแจกหัวเมืองทั้งปวงประกาศกำชับว่าอย่าให้ผู้ใดดูเยี่ยงอย่างต่อไปได้พระเจ้าฮันเตเห็นชอบคำที่ฮองฮาพูดอย่างนี้ก็เลยรับสั่งให้เอาตัวแพอวดไปฆ่าเสียแล้วก็ตัดศีรษะไปเสียบเอาไว้ที่ประตูเมืองลกเอียงท่อนตัวนั้นให้สับละเอียดเอาไปแจกหัวเมืองทั้งปวงแม้แต่บรรดาญาติพี่น้องของแพอวดก็จับมาฆ่าเสียทั้งสิ้น3ชั่วโคตรทหารก็ออกไปทำตามรับสั่งทุกประการเมื่อขณะฆ่าแพอวดเสร็จแล้วมีผู้หนึ่งใส่เสื้อป่านใส่หมวกขาวเอาเชือกปอคาดเอวออกมาถอดศีรษะแพอวดแล้วก็ร้องไห้ทหารก็เข้าไปจับตัวมาถวายพระเจ้าฮันเตพระเจ้าให้ก็ถามว่าเอ็งชื่ออะไรเป็นญาติพี่น้องหรืออย่างไรถึงมานั่งร้องไห้รักไอ้ขบถผู้นั้นคนผู้นั้นก็ทูลบอกว่าข้าพเจ้าชื่อว่าล้วนโปเป็นชาวเมืองเฉียงอิบบัดนี้มาเป็นไต่หูที่ปรึกษาราชการเมืองใต้เหลียงข้าพเจ้าจะได้เป็นญาติพี่น้องกับแพอวดนั้นหาไม่ได้แต่เห็นว่าแพอวดตายด้วยความเท็จคิดสงสารจึงร้องไห้พระเจ้าฮันเตก็ตรัสบอกว่าแพอวดเป็นขบถไถ่ถามรับเป็นสัตว์แล้วเราจึงให้ฆ่าเสียหลวนโป้กระทูลบอกว่าแพอวดสู้อุตสาหกระทำศึกเมื่อครั้งทหารช้อป่าอ๋อง40,000ล้อมพระองค์อยู่ที่เมืองเอ็กเอียงพระองค์มีหนังสือไปหาหั่นสินหั่นสินก็ไม่มาถ้าแพอวดไม่ซื่อตรงไปเข้าด้วยช้อป่าอ๋องพระองค์ก็ไม่ได้เสวยราชสมบัติเป็นสุขดังนี้ครั้งนั้นข้าพเจ้าก็มีหนังสือไปถึงแพอวดให้คอยตัดลำเลียงจึงได้ข้าวปลาอาหารมาถวายหลาย10,000พระองค์ก็ทำศึกกับช้อป่าอ๋อง5 ปีแพอวดก็ทำราชการไม่ได้คิดชีวิตหมายใจว่าเสร็จศึกแล้วจะได้พึ่งพระบารมีเป็นสุขไปชั่วบุตรแลหลานบัดนี้พระองค์มาเชื่อฟังคำคนยุยงแล้วก็ฆ่าแพอวดเสียแล้วเอาอสุภะสับจุลละเอียดทำอาจยายิ่งกว่าแผ่นดินจินซึ่งพระองค์ให้ทำกฎหมายไว้ก็ไปประชุมขุนนางปรึกษาโทษลงอาญาแพอวดตามราชกำหนดขุนนางผู้ใหญ่ก็มาได้ทูลทัดทานบ้างข้าพเจ้าเห็นว่าราชประเพณีจะเสื่อมสูญเสียแล้วบรรดาคนที่มีความชอบก็เอาใจออกห่างทั้งสิ้นข้าพเจ้าไปกลัวความตายเข้ามาทูลดังนี้ว่าแล้วหลวนโป้ก็ร้องไห้ขุนนางทั้งปวงเห็นดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไม่ได้พระเจ้าฮันเตก็นิ่งดำริไปช้านานจึงตรัสบอกว่าท่านเป็นคนที่มีสติปัญญารู้การผิดและชอบสมควรเป็นขุนนางได้เอาล่ะเราจะตั้งให้ท่านเป็นโตอ้วยหลวนปู่ก็ทูลบอกว่าซึ่งโปรดมาทางนี้พระคุณหาที่สุดไม่ได้แต่ตัวข้าพเจ้าจวนชราแล้วมีสติปัญญาก็หลงลืมจะเป็นขุนนางทำราชการไปคงไม่ได้ถ้าทรงพระเมตตาอยู่แล้วขอพระราชทานแต่ศีรษะของแพอวดไปก่อกูดีฝังไว้ที่เมืองใต้เหลียงก็แล้วกันแม้แต่ตัวข้าพเจ้าก็ไปอยู่บ้านเดิมทำมาหากินตามสติกำลังพระเจ้าฮันเต้ก็เลยพระราชทานศีรษะแพอวดให้หลวนโป้ไปหลวนโป้ก็คำนับลาเอาศีรษะแพอวดห่อผ้าไปทั้งฝ่ายของหยินโป้เวลาวันหนึ่งเสพสุราอยู่กับคุณนางพอข้าหลวงเอาเนื้อแพอวดไปให้หยินโป้ลุกขึ้นคำนับแล้วถามบอกว่าเนื้อสับละเอียดนี้เป็นเนื้ออะไรข้าหลวงเห็นหยินโป้เมาขนองปากบอกว่าเนื้อกวางหยินโป้มีความยินดีก็เลยหยิบเนื้อนั้นกินเข้าไปกินแล้วให้เกิดอาการแน่นอกจะร่าคือเหมือนกับจะอ้วกออกมาก็เอนตัวออกไปที่หน้าต่างอาเจียนออกมาเป็นปูตัวน้อยคลานตามกันไปแอนมากหยินโป้จึงถามข้าหลวงว่าท่านบอกเราตามจริงเถอะนี่เนื้ออะไรผู้นั้นเห็นหยินโป้ตึงอยู่
ก็เลยบอกว่าเนื้อที่ท่านกินน่ะคือเนื้อของแพอวดพระเจ้าฮันเต้ให้เอามาพระราชทานโอ้โหยินโป้พอได้ฟังดังนั้นก็โกรธนักชักกระบี่ออกฟันข้าหลวงคนนั้นคอขาดตายเลยทีเดียวแล้วก็สั่งให้ตรวจเตรียมกองทัพคน 20,000 ออกมาตั้งค่าอยู่นอกเมืองห้วยหลำเก็บรวบรวมผู้คนอีกอยู่วันหนึ่งหลวนโป้ไปหายินโป้แล้วบอกความซึ่งพระเจ้าฮันเต้ทำแก่แพอวดทุกประการและหลวนโป้บอกว่าพระเจ้าฮันเต้ถ้าไม่ได้แพอวดแล้วก็ฮันศิลและตัวท่าน3คนแล้วที่ไหนจะปราบช้อปาอองได้บัดนี้เป็นสุขแล้วไม่คิดถึงความชอบของเขากลับฆ่าเสียสิ้นยังอยู่แต่ท่านผู้เดียวจงระวังตัวให้ดีกันแล้วกันหยินปู้ก็เลยบอกว่าเราฆ่าคนที่เอาเนื้อแถอวดมาให้เสียแล้วจึงยกออกมาตั้งอยู่ที่นี่ไม่ช้าเราก็จะยกไปท่านมาครั้งนี้เรามีความยินดีนักจะให้ช่วยคิดการทำการศึกรบกับพระเจ้าฮั่นเต้ฮุยเซียซึ่งเป็นขุนนางที่ปรึกษาหยินปู้จึงบอกว่าท่านจะคิดทำการศึกไม่หาที่ชัยภูมิเสียก่อนเล่าครั้งนี้จงให้มีหนังสือไปชิงเอาที่เมืองเอียนเมืองเตียวซึ่งเป็นแดนเมืองสัวตังเป็นที่มั่นของท่านจึงจะเอาชัยชนะได้ถ้าถือแต่ใจไวหารยกไปทำศึกกับฮั่นเต้ฮั่นเต้มีที่ปรึกษาคือเตียวเหลียงมีตันแผงอยู่ด้วยกลุ่มนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาลึกซึ้งนายทหารที่มีฝีมือก็คือห้วนก้อยควนยินรวมทั้งรีพลมากถึง100,000ถ้าจะรีบยกไปเห็นจะเสียทีเป็นมั่นคงหยินโป้พอได้ฟังคำที่หุยเสียว่าดังนั้นก็โกรธจึงบอกว่าเหตุใดท่านมาพูดดังนี้จะให้ทหารของเราท้อใจหรือยังไงทำไมกับฮันเต้ชราแล้วฮันศิลแพอวดก็ตายเราจะเกรงกลัวผู้ใดอีกเล่าหยินโป้ก็ขับคุยเซียนออกไปเสียแล้วก็ให้ยกกองทัพไปทางทิศตะวันตกตีเอาเมืองเซี่ยงไซริมแดนเมืองช้อรบกับช้อปาองเล่าเก๋าเล่าแก่หยินโป้ฆ่าเล่าแก่ตายจับเล่าเก๋าได้รวบรวมทหารได้มากขึ้นกิตติศัพท์เลื่องลือไปถึงเมืองห้ำเอียงจึงพลัดชื่อว่าเมืองเตียงอันพระเจ้าฮั่นเต้รู้ตกพระทัยจึงให้หาคุณนางไปปรึกษาว่าหยินโป้นั้นแข็งเมืองเป็นขบถขึ้นเราจะทำประการใดขุนนางทั้งปวงพอได้ฟังดังนั้นก็ทูลบอกว่าหยินโป้นั้นเป็นคนหยาบช้าไม่มีความคิดจะทำอย่างนี้คงไม่ได้ถ้าเสด็จยกออกไปจับตัวฆ่าเสียก็จะได้โดยง่ายแฮ่เฮาหยิงก็ทูลบอกว่าบ่าวของข้าพเจ้าคนหนึ่งชื่อว่าสีโกงแต่ก่อนนี้เป็นกรมการอยู่ที่เมืองช้อเป็นผู้ที่มีสติปัญญาได้ยินข่าวว่าหยินโป้เป็นขบถก็หัวเราะแล้วว่าหยินโป้ทำศึกครั้งนี้คงจะไม่เป็นการข้าพเจ้าพิเคราะห์ดูสิโขงพูดจาเห็นจะมีอุบายเป็นมั่นคงพระเจ้าฮันเต้ก็เลยให้หาตัวของสิโขงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ถามบอกว่าท่านมีอุบายจะสู้รบกับหยินโป้เป็นประการใดผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงอยากจะรู้นะครับว่าสิโขงนั้นจะทูลถึงวิธีการตรงนั้นอย่างไรเช่นกันแต่วันนี้คงจะเล่าต่อไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลาของวรรณคดีลีลาหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามคิดก๊กไส้หั่นต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ่านสามารถติดตามรับฟังรายการวรรณคดีลีลาได้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกวันเสาร
1: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: แปะเจี๊ย
7: ะใต้โต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุ ต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต.4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบ๊ท18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พระกุณาภาคู่เป็นเพลงของครูพิมพ์สมัยเป็นผู้แต่งเพลงของคณะจารุกนกดิฉันเล่นละครกับจารุกนกก็เลยได้อัดเพลงนี้ด้วยค่ะ

ใจชายเพลงของครูสกลหรือครูเฟิร์มได้นำมาทำเป็นแผ่นเสียงตาดอกกุหลาบด้วยคำร้องเป็นที่ถูกใจของดิฉันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 น.ถึง 6:45 น.ในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
8: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 นวันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว83%ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
9: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยโดยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือน คาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ทางการคูเวตประณามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประณามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราเอลกระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนเพลงราชการเช่นเคยครับทุกค่ำคืนวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เราจะมาพบกันกับรายการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์2คลื่นในเวลาเดียวกัน5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนก็เป็นเวลาแห่งความสุขของหลายคนหลายท่านที่ชื่นชอบบทเพลงเก่านะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมครับวันนี้ก็เป็นบทเพลงลูกทุ่งเก่าเป็นบทเพลงที่รำลึกถึงครูสุรพลสมบัติเจริญที่ท่านก็ได้จากไปตั้งแต่ปี2111โน่นนะครับณวันนี้ก็58ปีเต็มแล้วนะครับ58ปีเต็มๆแล้วกับการจากไปของราชาเพลงลูกทุ่งเมืองไทยที่หลายคนยังไม่ลืมแน่นอนครับบทเพลงของเขาก็ยังคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายอยู่เป็นอมตะจริงๆนะครับ50กว่าปีในการจากไปของครูสุรพลสมบัติเจริญกับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงที่หลายคนคงจะคุ้นหูอย่างแน่นอนอย่างน้ำตาจ่าโทผมชักจะเบื่อคุณ10นิ้วขอขมาหนาวจะตายอยู่แล้วก็เป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำแน่นอนครับกับค่ำคืนนี้หวังว่าหลายคนที่ชื่นชอบครูสุรพลสมบัติเจริญตลอดจนผลงานของครูสุรพลสมบัติเจริญคงจะมีความสุขกันนะครับกับค่ำคืนนี้แน่นอนนะครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากรายการมนต์เพลงราชการครับ

ไปกับ4บทเพลงแห่งความคิดถึงแห่งความหลังหรือแห่งความทรงจำก็ว่าไปนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่ล้วนเป็นบทเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญได้ร้องไว้เป็นที่ประทับใจของแฟนเพลงในยุคนั้นนะครับยุคนั้นก็คือเมื่อ50กว่าปีเกือบ60ปีก่อนแล้วนะครับกับบทเพลงต่างๆนี้ล้วนเป็นบทเพลงก่อน2511ก็เป็นบทเพลงที่มีอายุยืนยาวมากมายแล้วก็เป็นบทเพลงที่มีอายุหลายสิบปีแล้วกับเรื่องของแฟนเพลงรักน้องบ่มีเงินแต่งแล้วก็สวยจริงน้องตลอดจนเพลงที่ชื่อหอมหน่อย4บทเพลงที่ผ่านไปก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการนี้อยู่คงจำได้ถึงบทเพลงต่างๆของครูสุรพลสมบัติเจริญที่ได้ร้องไว้ก่อนนั้นแล้วก็มีแฟนเพลงมากมายนะครับในยุคนั้นเดินสายแต่ละครั้งก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนเพลงจำนวนมากเป็นที่อบอุ่นใจอย่างยิ่งเลยครับมาฟังบทเพลงกันในชุดต่อไปดีกว่าครับเพื่อเป็นความสุขของทุกท่านจากการติดตามและฟังบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับ

0: โอ้ยได้เจ้าเบิ้งอย่างวะนะตกน้ำไปเลย
1: ช่วยมันช่วยหลายเถอะเนาะ

ครับก็ผ่านไปอีก4บทเพลงจากเสียงร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญนานๆมาเปิดสักครั้งหนึ่งก็รู้ได้ถึงความสุขจริงๆนะครับผมเองก็เมื่อก่อนก็เคยดูนะครับวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญได้เห็นครูสุรพลสมบัติเจริญด้วยแต่ก็เพียงไม่นานนักนะครับเพราะว่าผมเองตอนนั้นอายุยังน้อยอยู่นะครับครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นท่านก็เสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคม2511นะครับก็ผ่านมา58ปีแล้วนานเลยนะครับนานพอสมควรทีเดียวนะครับกับการจากไปของครูเพลงท่านนี้ซึ่งก็สร้างความเศร้าโศกเสียใจเสียดายในการจากไปของครูสุรพลสมบัติเจริญเพราะว่าท่านมีความสามารถโดยเฉพาะการประพันธ์บทเพลงการร้องเพลงการบริหารจัดการวงดนตรีรวมทั้งมีธุรกิจด้วยนะครับในเรื่องของการทำธูปหอมสมบัติเจริญนะครับหลายคนคงเคยได้ยินหลายคนอาจจะเคยใช้สุดเดซัมนะครับในยุคก่อนนู้นก็เป็นบทเพลงในความทรงจำที่ค่ำคืนนี้ผมเองก็นำมาเปิดเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงครูเพลงท่านนี้ที่จากไปครบ58ปีเต็มเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมา58ปีนี่ก็ถือว่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยเลยนะครับกับการจากไปครับก็มีบทเพลงต่างๆมาให้ได้ฟังกัน10กว่าเพลงแล้วนะครับในช่วงต่อไปก็อยากจะขอนำเอาผลงานการประพันธ์ของครูสุรพลสมบัติเจริญโดยมีนักร้องท่านอื่นได้ร้องไว้มาให้ได้ฟังกันจะได้รับรู้รับทราบถึงผลงานของครูสุรพลสมบัติเจริญว่ามีมากมายเพียงใดนะครับนี่เป็นเพียงส่วนน้อยที่นำมาเปิดรายการเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดนะครับก็เลยขอเปิดไว้เพียงประมาณนี้นะครับก็คงจะทำให้หลายคนได้รับฟังเสียงร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญตลอดจนผลงานของครูสุรพลสมบัติเจริญที่ได้สร้างไว้ให้แก่วงการเพลงนะครับมาฟังบทเพลงในชุดสุดท้าย

ุดสุดท้ายจากรายการมนต์เพลงรัติกาในค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาเสียงร้องของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยในผลงานของครูสุรพลสมบัติเจริญที่ประพันธ์ไว้ให้นะครับมาให้เราฟังกันรวมทั้งไพรวันลูกเพชรด้วยครับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยจากบทเพลงที่ชื่อสัจจะของชาวนาแล้วก็รักพี่จงหนีพ่อส่วนไพรวันลูกเพชรนั้นก็จะเป็นบทเพลงที่ชื่อคำเตือนของพี่ซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงดังเป็นบทเพลงที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับนักร้องทั้งสองท่านได้อย่างมากมายทีเดียวครับก็คงจะทำให้หลายคนที่ติดตามและฟังรายการในขณะนี้ได้ย้อนอดีตกันพอสมควรทีเดียวนะครับกับค่ำคืนนี้ซึ่งก็เป็นการรำลึกนึกถึงครูสุรพลสมบัติเจริญที่ท่านก็ได้จากไปครบ58ปีเต็มเป็นระยะเวลาที่ยาวไกลพอสมควรแล้วก็เป็นระยะเวลาที่ผลงานของท่านยังคงอยู่นะครับยังคงรับใช้แฟนเพลงยังคงอยู่คู่กับวงการเพลงไม่เสื่อมคลายนะครับก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อสร้างความสุขใจแล้วก็รำลึกนึกถึงครูเพลงท่านนี้นะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงเก่าเป็นบทเพลงที่คัดสรรมาเพื่อมอบให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นความสุขความสำราญเป็นความเพลิดเพลินใจของท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบบทเพลงเก่านะครับค่ำคืนนี้ผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน no. ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่คือมีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นมงคลนำความดีความงามความก้าวหน้าการพัฒนาการให้เกิดในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งแรกๆเลยท่านผู้ฟังเราต้องการความดีเอาความดีเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตที่มันเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเรื่องปัจจัย4ปัจจัยเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมการงานความรักสังคมประเด็นต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้มาพูดคุยดูจะว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมาแบบว่าผูกกันเป็นปมแล้วมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าหมองโอ้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเงื่อนนั้นมันเป็นปมละปัจจัยนั้นทำให้มันไม่ลงตัวสมการมันไม่ลงตัวมันก็เลยปวดหัวเราจะเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรให้เงื่อนต่างๆนั้นมันคลี่คลายให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นสมการนั้นลงตัวจิตใจของเรานี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญการฟังธรรมนี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญเพราะพอฟังแล้วเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่จิตใจปรับตรงจิตใจของเราพอปรับที่จิตใจของเราแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเกิดความลงล็อกลงตัวขึ้นในจิตใจของเราในทุกวันจันทร์จึงได้จะนำประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละทุกฟังมาพูดคุยกันโดยในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเคสหรือว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ท่านผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาหรืออาจจะเป็นเคสที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจะยกเป็นเคสขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันแล้วในช่วงที่2ของรายการก็จะนำประเด็นปัญหาซึ่งวันนี้จะนำเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาพูดคุยว่าในลักษณะเนื้อหาธรรมะนั้นจะมีการปรับใช้หรือมีลักษณะอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในช่วงต้นดูฟังช่วงของไต่ตามทางเคสของดูฟังวันนี้ก็แบ่งปันให้ทราบว่าในชีวิตช่วงประมาณสักก่อนโควิดได้ 4-5 ปีในช่วงไม่ถึง10ปีของท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านฟังก็มีความทุกข์มากแบบเจอข้อสอบชนิดที่หนักมากไล่มาตั้งแต่เรื่องเงินทองละมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเงินเดือนลดลงเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าธนาคารเขาจะมายึดไปเรามีสินทรัพย์อย่างนี้จะขายได้ไหมหรือใจยังไงเราจะเอาเงินหมุนไปที่ไหนปวดหัวมากเครียดมากเครียดเนี่ยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยก็มีปัญหาตามมาปวดเมื่อยแล้วก็หนึ่งเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็สองมันยังขึ้นถึงศีรษะปวดหัวยิ่งงานก็ไม่ดีแล้วยังมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการงาน
นี่ปีแรกมาเจอเรื่องนี้เรื่องการเงินการทองพอแก้ปัญหาไปได้ผ่านมาปีที่สองญาติพี่น้องนี่เสียชีวิตอีกคือคุณแม่มาเสียไปคุณแม่เสียไปหนูก็โอ้ยก็เสียใจมากแม่เราเนาะปีต่อมาอีกพี่สาวเสียพี่สาวแท้ๆนี่แหละคลอดคลานตามกันมาอุบัติเหตุด้วยโอ้มึนเลยคราวนี้ข้อสอบนี้ทำไมมันหนักแท้ปีถัดมาต่อไปอีกพี่ชายเสียพี่ชายนี่เป็นโรคแบบหัวใจวายอยู่ๆก็อึกๆล้มไปเอ้าแบบว่าปัจจุบันทันด่วนต่อมาอีกเจอปัญหาเรื่องโควิดเรื่องที่ว่าทำงานไปยังไงติดต่อผู้คนโอ้เรื่องสุขภาพตัวเราเองอีกโอ้เจอแต่เรื่องข้อทดสอบมาหลายข้อหลายอย่างเจอข้อสอบแบบนี้เธอเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีนี่แบบมึนไปเลยนะมึนนี่คือแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะหยิบอันนี้หรือจะทำอันนั้นหรือจะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปเก็บของคือมันมึนจนแบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยนะคือเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือบางคนถึงขนาดว่าแม้จะมีธรรมะก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะจะมีแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็จนมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่ก็ขายเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอึ้งไปเลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยบางทีเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมาช่วยดึงเอาไว้นะให้ระลึกถึงได้ว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะคนเราก็ตายได้ในความคิดเนี้ยความระลึกถึงได้ข้อเนี้ยความคิดได้ความระลึกได้เนี้ยคือสติไงยังมีสติมาคอยดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ให้จิตนั้นไปตามความอึ้งความตกใจความไม่รู้จะทำอะไรถ้าไปตามทางนั้นต่อไปนี่สงสัยได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆแต่มีสติมาคอยดึงเอาไว้พอมีสติมาคอยดึงเอาไว้ไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีก่อนละไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่ไปผิดศีลไม่ไปทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสตินั้นพอมีกำลังที่จะดึงจิตไม่ให้ไปมีพฤติกรรมชนิดที่ว่าให้เกิดความหดหู่ต่อไปขยายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ไปหดหู่แบบนั้นแต่ดึงไว้คือเหมือนมีเชือกเนี่ยมาผูกเอาไว้จิตที่มันจะเคลื่อนคล้อยไปในทางพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไปปุ๊บถูกดึงเอาไว้ไปไม่ได้ยังพอระลึกถึงธรรมะได้บ้างในที่นี้ความระลึกได้คือสติธรรมะที่เจอนึกถึงนั่นคือความไม่เที่ยงเห็นได้ว่าโอ้โธแม้เรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบทำความดีในขณะที่บางคนนะทุกฟังพอเจอเรื่องแบบกระทบกระเทือนใจมากขนาดนี้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือสูญเสียไปคนที่รักญาติที่รักตายจากไปเขาไม่มีเครื่องมือที่จะตั้งจิตรักษาจิตหรือมีจิตที่จะนึกถึงระลึกถึงคือไม่มีอาวุธที่จะมาใช้ต่อสู้เลยไม่มีอาวุธที่จะควักออกมาฟันจุดนี้แล้วไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปคือไม่มีคิดนึกไม่ได้หรือไม่มีสติที่จะมาเป็นเครื่องมือดึงไว้ไม่ให้จิตมันคล้อยไปตามทางนั้นมันก็ถึงคล้อยไปในลักษณะที่แบบให้ตกใจบ้างร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระฟัดกระฟรีกระตั้งกระเตืองทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏต่อไปอีกก็เบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ต่อไปอีกอ่ะทำผิดศีลจมปากอยู่ในกองทุกข์แต่เธอผู้นี้ทั้งฝั่งยังมีสติที่จะดึงเอาไว้บางทีมันก็มีร้องไห้บ้างเสียใจบ้างนะแต่ก็พอมีสติสัมปชัญญะอดก
ลั้นเวทนานั้นไว้ได้ในการสูญเสียคุณแม่สูญเสียพี่ชายพี่สาวจนทุกวันนี้ทุกฝั่งอยู่ตัวคนเดียวคู่ครองก็ไม่มีลูกไม่ต้องพูดถึงอยู่ตัวคนเดียวพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีความคิดต่อไปไหมว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวก็จะอยู่ยังไงเวลาฉันเจ็บป่วยแค่ไหนก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาที่ฉันจะตายแล้วใครจะดูแลให้จิตใจนี้ถ้ามันไม่ได้รับการรักษามันจะคิดต่อไปอีกนะมันก็จะปรุงแต่งกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เธอผู้นี้ก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางนั้นทำความดีไปทุกวันทุกวันรักษาจิตที่มีความสงบหาความสุขในปัจจุบันนี่แหละเห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรในการที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือกันมันก็พอไปได้ไงจิตใจก็ไม่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะพอรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวความกังวลในข้อนี้มันก็อาจจะมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันมีคิดวับแวบมาเอาก็มีความคิดระลึกได้ว่าเอาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยธรรมะรักษาตัวไปมีเพื่อนดีไปฟังธรรมะไปมันก็ไปตามทางสายกลางก็รักษาดึงๆผลักๆกันอยู่อย่างนี้ยังรักษาอยู่ในกรอบขอบเส้นทางของมรรคได้อันนี้ก็ว่าไต่ตามทางจริงๆแล้วล่ะไต่มาตามทางมรรคสตินี่แหละทุกฝั่งจึงเป็นจุดที่ว่าเราฝึกเราทำเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาจิตด้วยสติจังหวะที่สติมีกำลังเนี่ยมันเอามาใช้งานได้จริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันถ้าเราเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่ว่าถ้าไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ได้เคยมีการเตรียมการรับมือพอมีเรื่องกระทบปึ้งปุ๊บนี่บางทีมันเลิกไม่ได้เลยมึนไปเลยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้มีการฝึกสติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องทดสอบมาแน่นอนหวังสิ่งที่จะมาทดสอบจิตใจของเราคือท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่จะมีข้าศึกมาบุกแน่นอนกายใจของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองกายเมืองใจข้าศึกที่จะบุกมานี่คือความแก่ความตายแน่นอนนะมาแล้วเราจะรักษาเมืองใจของเราได้ไหมให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความคงที่ตั้งมั่นไว้ไม่หวั่นไหวไปตามความตายที่จะมาถึงความสูญเสียที่มาถึงนี่แหละจึงต้องมีสติเป็นตัวตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในเครื่องมือต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าก็จะมีท่านผู้ฟังอีกหลายท่านที่จะมีเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเงินทองญาติมิตรมันไม่ใช่ว่าเราจะแบบคอยภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยให้คนอื่นเนี่ยตายจากเราไปทีหลังเราไปก่อนดีกว่าหรือมันก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอมีเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องที่เราต้องการตามความปรารถนามันไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่ธรรมะสติมรรคแปดจะช่วยได้ก็คือปรับแต่งจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเชื่อความเห็นความเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องแล้วดูหลังเราจะไม่ถูกซึ่งเรื่องนี้ท่านฟังจะเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดในวันนี้ว่า mindset หรือว่าความเห็นหรือว่าทิฏฐิความเชื่อแบบไหนที่บางทีมันก็ทำให้เราทุกข์บ้างบางทีก็ทำให้เราไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่กฎเกณฑ์ในชีวิตเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันถ้ากฎเกณฑ์เราต่างกันกับโลกมากเราก็จะมีความทุกข์มากถ้ากฎเกณฑ์เราเข้ากันกับได้โลกมากเราก็จะมีความทุกข์น้อยเอ๊ะยังไง
เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเพศที่ชื่อว่าพุทธะมาในคุตตกนิกายสัพพยสูตรกัปปานิวิจเจยะเกวลานิสังสารังทุพยังจุตูปะปาตังวิขตระชมะนังขนังวิสุทธังปตังชาติกยังตะมาหุพุทธังแปลว่าบุคคลผู้พิจารณาสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติตลอดกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่ซึ่งสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้สัพพิยปริภาชกเรียนปัญหา20ข้อจากเทวดาผู้เคยเป็นญาติแล้วเข้าเฝ้าทูลถามหนึ่งในปัญหาว่าบุคคลรู้อะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตนี้ตอบคือการพิจารณาสังสารวัฏตลอดกลับแล้วเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเห็นสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุตูปปาตญาณปราศจากทุลีคืออาสวัคคายานเกิดขึ้นรวมเป็นบรรลุวิชา3จึงเป็นพุทธะคนเราเนี่ยมันไม่ควรทุกข์โดยไม่จำเป็นท่านผู้ฟังคือถ้ามันมีความจำเป็นว่าคุณจะต้องทุกข์บ้างโดนบ้างก็ค่อยทุกข์อยู่แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในข้อนั้นมันไม่มีเลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไงว่าถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าความสุขฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ก็ฉันก็จะต้องมาทุกข์ก็ถ้ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกฎล่ะก็นั่นน่ะสิว่ากฎเกณฑ์บางที่มันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ว่าเราจึงจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องทุกข์ไม่เลยเราทุกข์โดยไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เราตั้งใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไงทุกฝั่งนี่คือช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรามาปรับดูสิว่าเราจะคลายทุกข์เราจะทำให้เกิดถึงสุขได้อย่างไรทุกคนในโลกนี้ก็ไม่ใช่แค่คนสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่คนแค่สัตว์เทวดาด้วยทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกผลักดันถูกขับดันด้วยเวทนาทุกคนทุกฝังรักสุขเกลียดทุกทั้งนั้นแหละทุกขับดันด้วยเวทนาอยู่อะไรที่มันจะทุกข์ฉันจะไปทำทำไมโอ้ยก็ไม่เอาแล้วแล้วอะไรที่เป็นสุขเอาก็เอาสิได้ก็ดีเอาเลยความสุขนี่คือถูกผลักดันด้วยเวทนาทุกคนเลยนะเอาต่อให้ว่าพวกที่รักความแบบชอบเจ็บๆรักความรุนแรงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองชอบเจ็บๆอย่างพวกทรมานตัวเองนะก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเหมือนกันก็เขาก็ชอบลักษณะภาษาแบบนี้ภาษาที่ทำให้เจ็บๆเนี่ยมันกลายเป็นสุขเวทนาของเขาภายในใจใจยุ่ทุกเวทนาทางกายแต่มันเป็นสุขเวทนาทางใจเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราดูจากคุณก่อนนะสมัยโบราณโอ้ไม่ได้เอาโบราณเอาสมัยเนี้ยที่ประเทศอินเดียเขายังมีอยู่นักบวชชนิดที่ว่าเปลือยกายหรือว่าต้องทำข้อปฏิบัติชนิดที่แบบเจ็บๆข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเป็นทุกรกิริยาเอาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเราก็มีความเชื่อว่าอันนี้มันจะดีไงดีนี่คือสุขเวทนาใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่ตอนนี้แหมไม่เป็นไรความเชื่อตรงเนี้ยคือทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อคือความเข้าใจ mindset belief ของเขา belief เนี่ยคือความเชื่อ
ซึ่งนี้ไม่เหมือนกันกับศรัทธานะศรัทธานี้ที่นี่คือความมั่นใจแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไปเอาว่าคนที่เขามีความเชื่อมีความเห็นมีความเข้าใจไปอันใดอันหนึ่งเขาก็ทำไปตามความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาอันนั้นอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไงเพื่อจะให้มีสุขไงให้เกิดสุขให้พ้นทุกข์ซึ่งไอ้กฎเกณฑ์ความสุขของชีวิตของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ว่าเราตั้งขึ้นถูกล้อล้อมขึ้นมาเป็นทิฏฐิในชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างกันก็ไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองนี่กฎเกณฑ์ความสุขก็เป็นแบบหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากซื้อข้าวผัดกะเพราไม่ต้องมีไข่ดาวก็ได้30บาทโอเคกินอิ่มละแต่พอบอกว่ามีเงินทองขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต้องกินชาบูหม้อละ3,000นะ

นะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือมันถูกหล่อล้อมไงคุณเราถูกหล่อล้อมด้วยสถานการณ์ถูกหล่อล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมมาละเฮ้ยมันมาได้ไงนะภาษาง่ายมีภาษามากเป็นเงินทองเงินทองนี่เป็นภาษาแบบหนึ่งนะเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยกายมีภาษามาแล้วมันก็จึงหล่อล้อมลักษณะจิตใจของเราให้เป็นแบบใหม่นี้ขึ้นมาหรือเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีระบบสมาร์ทโฟนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมล่ะเป็นแบบปุ่มกดมันก็มีเป็นตัวเลข9ตัว10ตัวแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนมี 4G 3G เออซื้อโทรศัพท์ใหม่มาดูสิโอ้โหค่า 4G 5G มันราคาเท่านี้เฮ้ยใช้ Wi-Fi สิโอ้ที่นี่ไม่มี Wi-Fi เลยเนี่ยโตบนนั่นนี่ทำไมจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนตำรวจทุกคนน่ะจิตใจเนี่ยพอมีภาษาอะไรมาเปลี่ยนแปลงมากระทบก็ทำให้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจไม่ใช่ก่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามซึ่งภาษามันมีตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาช่วงชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอย่างตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ยังอายุไม่มากช่วง 20-30 ไปอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งในการที่ว่าทำงานบ้างเดินทางบ้างแต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีคู่ครองมีลูกอายุมากขึ้นพ่อแม่เราก็แก่เฒ่าไปใช่ป่ะเงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมีงานทำมีเงินเดือนใช้เดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีความสุขแต่พอมีลูกปุ๊บเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปทันทีเฮ้ยลูกเราต้องเป็นอย่างนี้เลี้ยงก่อนเลยนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้บางคนนี่เลี้ยงแบบระบบ2ภาษาพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งไอ้บางทีทั้งสองภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะพูดนั่นสิเงินมันยังไงนะก็อย่างนั้นแหละเอ้าต้องการให้ลูกมาเป็นอย่างนี้เงื่อนไขความสุขก็ไปอยู่ที่ลูกหาเงินหาทองรีบหาเลยเพื่อที่จะส่งให้ลูกเตรียมเข้าโรงเรียนนี้เพื่อที่นับแพลนกันตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยว่าจะให้มันไปเรียนที่นั่นนี่เรียนโรงเรียนนี้ต้องใช้ค่าเทอมตรงนี้เอาเงินรีบหาเงินก่อนเก็บเงินก่อนละเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปแล้วทันทีใช่ป่ะทีนี้พอถ้าลูกโตขึ้นไปอีกเอาเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกโตขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเฮ้ยคิดว่าลูกนี่จะต้องแบบคุยกับเราสารเลี้ยงลูกมาให้มันไปเรียนโรงเรียนนั้นพอมันเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นม.2 ม.3 ขึ้นไปนี่อยู่แต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่เอาเงื่อนไขความสุขของตัวเองไปอยู่กับลูกลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังตัวเองก็เศร้าใจทุกข์ใจตัวเองทุกข์เนี่ยเพราะลูกนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่ถูกชะตาเอาก็เงื่อนไขมันคนละอย่างใจง่ายเงื่อนไขคุณเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเทเพื่อลูกแต่ลูกไม่สนใจตัวเองก็จึงแบบว่าซึมเศร้าเลยมีปัญหากับในครอบครัวเรื่องลูกแล้วก็ยังมีปัญหากับคู่ครองอีกว่าเอาทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เอากับเธอนะทำอย่างนี้ก็แล้วเธอทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เธอแหละทำอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมามีปัญหาละเฮ้ยเราตกมาตรงจุดนี้ได้ไงนะนี่ไงกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเอายังบวกเข้าไปอีกถ้าเรื่องพ่อแม่เอาคุณเราเติบโตมาตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าใช่ไหมแต่พอเราเติบโตขึ้นพ่อแม่แก่เฒ่ามากขึ้นแก่เฒ่ามากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาโอ้ยแม่ฉันป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้มันจะทำไงดีถึงจะหายนี่เธอรู้จักหมอที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้จักหมอที่นั่นเดี๋ยวติดต่อให้โอ้เตียงไม่ว่างเลยทำยังไงดีนั่นน่ะสิทำยังไงดีกลุ้มใจไปอีกเงื่อนไขของชีวิตนะทุกฝั่งนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางคนนี่ก็อยากจะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้คือเขามีศูนย์บ้านพักคนชราแบบใหม่ที่ว่าเป็นศูนย์แบบอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมมีอะไรทำเฮ้ก็น่าจะดีนะให้พ่อแม่จะไปไหมนั่นน่ะสิ
คุยกันรอบสองรอบไม่เข้า

ใจเฮ้ก็มีปัญหาในครอบครัวอีกความสุขก็ลดลงความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นบางครั้งบางอย่างบางเรื่องท่านผู้ฟังเราทุกข์โดยไม่จำเป็นไงเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองในชีวิตกฎเกณฑ์หมายถึงอะไรกฎนี่คือกฎไงกฎนี่คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไม่ได้กฎในที่นี่หมายถึงความจริงความเข้าใจหรือลักษณะที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือกฎเฉพาะของเราเองไงซึ่งกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นว่าจะต้องเหมือนกันเช่นคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เขาก็มีใครอะไหลไปเลยตั้งแต่พระมักกะลิพระนุรุทธะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปท่านจะมายกเอาพระมาล่ะดูตามวอร์ดโรงพยาบาลไหนก็ได้ท่านฟังคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆอ่ะอักคีโมกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยบางทีมีกำลังใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอีกนะมีคนประเภทนี้มีบางทีมาเขียนหนังสือแต่งหนังสือให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นมีเอ้าทำไมตอนนั้นที่เขาโดนหนักปานนี้เขายังมีกำลังใจสูงได้ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเขามันแตกต่างกันกับคนอื่นไงคุณเลยคิดว่าจะต้องไม่เจ็บแค่ได้ป่วยถึงจะมีความสุขคุณไม่สามารถจะรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราหวังทั้งหมดนะชีวิตเราถึงจะค่อยมีความสุขได้คุณรอจนกระทั่งวัวควายมันกลับมาบ้านเองนะก็มีสำนวนฝรั่งดังว่า wait until cow come home คือมันไม่มาง่ายๆหรอกวัวควายเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องของมันมันก็หลงฝูงไปมันกลัวมันจะรู้แต่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นเราจะมารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจึงจะค่อยมีความสุขเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นทุกฝั่งเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะต้องมีสุขเวทนาต้องราบรื่นงานต้องดีทุกคนต้องพูดดีกับเราเจ้าในต้องไม่มีปัญหาทุกคนหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังคนป่วยเนี่ยก็อย่าบ่นมากเจ้านายก็อย่าจิกหลายทุกอย่างต้องราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นลูกต้องแบบพ่อแม่อย่าขี้บ่นเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยต้องต้อนรับคุณครูเนี่ยก็อย่าให้การบ้านมากทุกอย่างราบรื่นชีวิตฉันจะต้องมีความสุขหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเนี่ยมันจะต้องเชื่อฟังลูกจะต้องเลี้ยงง่ายบอกสั่งอะไรมันก็ต้องตามคู่ครองของฉันจะต้องไม่มีปัญหาต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกถ้าเราจะรอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตฉันถึงจะได้คำว่ามีความสุขได้นี่นะรอไปเถอะท่านผู้ฟังรอไปรอจนผมงอกนะจนไม่มีผมด้วยเอาเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือเราไม่ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้คุณเป็นหมอคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพยาบาลไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหัวหน้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้คุณเป็นพ่อแม่คุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองถ้าคุณเป็นลูกคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหรือเอาตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่ในจิตใจของเราที่ว่าทำให้เราแบบว่าสุขหรือทุกข์ในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนก็ได้เอาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานบ้านเนาะเวลาเราทำงานอันใดอันหนึ่งเรียนงานที่ทำงานงานนั่งโต๊ะงานขายของหรืองานบ้านบางทีด้วยความเชื่อหรือกฎเกณฑ์หรือทิฏฐิบางอย่างบางประการทำให้งานนั้นเนี่ยโอ้ฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้น่าเบื่อทำไมฉันต้องมาทำงานนี้เสร็จแล้วทำไงเดี๋ยวดูโทรศัพท์ซะหน่อยดีกว่านะดูโซเชียลบ้างดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างต๊อกติ๊กหรือทูบยูไม่กับบุ๊กเฟสเสร็จแล้วก็ดูไปเอ้าเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยนี่มันเป็นลักษณะนิสัยที่หาความสุขเฉพาะหน้าในงานที่มันแบบไม่ค่อยมีความสุขคือจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกผลักดันด้วยเวทนา
พอเจออะไรที่เป็นทุกขเวทนาในที่นี้คืองานที่มันน่าเบื่อวิชาที่มันไม่น่าสนใจจะเรียนงานการอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องรูทีนเป็นงานที่ไม่น่าสนใจงานที่ไม่ชอบทำเราก็เลยจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการรูดโทรศัพท์มือถือบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบทุกฝั่งเกมออนไลน์มารูปแบบของการพนันออนไลน์หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างกันโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์พนันออนไลน์หรือเสพสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรูดขึ้นรูดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีความสุขเดี๋ยวนั้นทันทีแล้วเวลาเราก็เสียไปใช่ป่ะการงานก็ประสิทธิภาพลดลงถ้าเป็นนักเรียนผลการเรียนก็ลดลงขยายผลต่อไปมีปัญหากับผู้ปกครองพ่อแม่อีกถ้าเป็นพ่อแม่ก็มีปัญหากับคู่ครองของตนเองมีปัญหากับลูกถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหากันเองขยายผลต่อไปนะเพราะว่าถูกขับดันด้วยเวทนาที่อยู่ในจิตใจของเราตามเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันสั่งสมสร้างขึ้นในจิตใจของเราแบบอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่ว่าเมื่อก่อนไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้พอไม่มี Wi-Fi เครียดละเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาเรือน2-3ล้านไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวนี้พอมีเงินทองมากขึ้นอยากจะซื้อนาฬิกาก็ให้ซื้อไม่ได้หรือว่าเพราะเงื่อนไขของเราไม่เป็นไปตามกฎที่เขาตั้งขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้ของแพงๆบางทีหรือบางทีนะจะไปหาความสุขทางตาทางหูดูหนังดูละครอย่างเงี้ยจำฝังเกิดเปิดไปดูละครไทยซีรีส์ละครไทยเสร็จปุ๊บโอ้มีแต่เรื่องตบกันมีแต่เรื่องด่ากันดราม่าแบบนี้ทำไม20-30ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไปทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นอีกเราไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนเพื่อบางทีมีเรื่องราวที่น่าสนใจจิตใจก็ไปพอใจตรงนั้นหลีกหนีความทุกข์ไงทุกฝังหลีกหนีความทุกข์ไปหาความสุขไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดเงื่อนไขที่จะให้เกิดสุขหรือเงื่อนไขที่จะให้เกิดทุกข์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่เป็นอย่างนี้แหละในความที่จะหาสุขหลีกเลี่ยงจากทุกข์จุดนี้ไงคือจุดที่สำคัญว่าเราตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้หรือบางทีมันสะสมมาเป็นอัตโนมัติเงื่อนไขนี้ถูกหล่อล้อมมาโดยสังคมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวสิว่าคุณต้องมีคู่ครองนะต้องมีลูกนะก็ลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลูกคุณก็เป็นอย่างนี้ป่ะลูกเราก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างถูกหล่อล้อมโดยไม่รู้ตัวความที่ว่าไม่รู้ตัวหล่อล้อมเนี่ยเพราะภาษามันมากระทบตลอดกระทบตลอดเรื่องที่เราอ่านหนังสือที่เราศึกษาบุคคลที่เราพูดคุยเหล่านี้เป็นภาษาที่ทำให้เกิดการหล่อล้อมขึ้นในจิตใจของเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านผู้ฟังทิฏฐิเกิดจากผัสสะมีผัสสะเป็นแดนเกิดหล่อล้อมเข้าตกตะกอนเข้าตกตะกอนเข้าจึงเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติวันนี้คือกฎของชีวิตของฉันซึ่งในสังคมหนึ่งมันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันก็มีอย่างสังคมโลกในปัจจุบันดูฟังก็จะมีกฎเกณฑ์ความเชื่อหนึ่งว่าให้คุณต้องมีเงินสิคุณถึงจะมีความสุขคุณมีเงินทองมากๆนะแล้วก็แบบว่าซื้อสิ่งของนั่นนี่ได้ต้องมีเงินมีอำนาจนะถึงจะมีความสุขได้ไอ้ตอนที่ไม่มีเงินทำไงก็เร่งรีบทำความเพียรเลยความเพียรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทำมาหากินโอเคไม่ผิดศีลไม่มีปัญหาใช่ไหมทำไปให้ความเชื่อแบบนี้มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันไอ้ความเชื่อที่มีประโยชน์บางทีมันก็นำโทษมาว่าเฮ้ยฉันนี่อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเงินเลยเนี่ยนะโอ้ยเครียดละหรือในกระบวนการการทำความเพียรนั้นคุณต้องได้ทำผิดศีลต้องได้แบบว่าผิดศีลข้อ3บ้างผิดศีลข้อ4บ้างผิดศีลข้อ1บ้างผิดศีลข้อ5บ้างโทษมันตามมาทันทีเลยนะอย่างคนที่แบบทำการงานไปแล้วตัวเองก็มีคู่ครองแม้แต่แบบว่าเจอคนนั้นไปหาคนนี้จิตใจมันผันเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นผิดศีลไปชีวิตนี้พังเลยนะมีปัญหาได้ทำไมคุณถึงทำจุดนี้นะก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงแล้วทำไมถึงไปผิดศีลข้อ3ได้นะนี่ไงมันพาไปหรือทำไมต้องผิดศีลข้อ5นะดื่มเหล้าไงมันต้องเข้าสังคมแล้วไงต่อ
แล้วก็ไปมีความประมาทอื่นๆเช่นนักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้นี่หาความสุขไม่ใช่ว่าจะมีความสุขด้วยการหาเงินมากแล้วก็ทำความเพียรปะมันพาสิ่งอื่นที่ไม่ดีมาด้วยไงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ไม่ดีใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์กฎเกณฑ์แบบนี้ก็เรียกว่าทิฏฐิที่เรามีขึ้นตั้งขึ้นเองในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงมีก็เรียกว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงให้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนามันมากขึ้นทุกข์ลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยไม่ได้ไปเปลี่ยนใครไม่เบียดใครนี่ก็คือมีสัมมากัมมันตะละกฎเกณฑ์ใหม่ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นในการที่ว่าอย่างน้อยรักษาชีวิตให้มีทุกน้อยมีสุขที่เพิ่มขึ้นมากได้นั่นคือกฎเกณฑ์เรื่องขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ให้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะยกขึ้นมากันตั้งขึ้นมากันทีนี้เรามาดูต่ออีกว่ากฎเกณฑ์ทิฏฐิความเห็นความเชื่อบางอย่างที่เรามีในชีวิตนั้นที่บางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์ดูยังไงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือให้คลายทุกข์ได้น้อยมีความทุกข์มากมีสุขน้อยต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นว่าสุขภาพฉันต้องดีก็สุขภาพดีแล้วคุณถึงจะมีความสุขมันก็ฟังดูมีเหตุผลป่ะแต่ว่าบางทีสุขภาพเราก็ไม่ดีไงท่านฟังทุกวันนี้ใครจะเป็นมะเร็งเนี่ยจับสลากเอาไม่ได้ว่าคุณจะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารมังสวิรัตแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยมันก็มีความเสี่ยงอะไรบางทีเราก็เห็นว่าเป็นได้คนที่มันสูบบุหรี่คนที่มันกินเหล้าคนที่มันกินแต่เนื้อสัตว์ทำไมบางทีมันไม่เป็นอายุ90-80ก็มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีหลายอย่างระหว่างซึ่งเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ยมันหล่อหลอมรวมกันมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบมีสรุปความเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลด้วยนะใช่อยู่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเรื่องนี้เกิดกับเรานี่ช็อกซีนีมาเลยช็อกซีนีมาแล้วทำไงเป๋อะไรทำอะไรไม่ถูกบางทีฉันจะไปห้องน้ำหรือฉันจะไปกินข้าวเนี่ยลืมไปละนี่เลยฉันกินหรือยังหรือฉันยังไม่ได้กินมึนไปเลยใช่ปะก็เพราะว่ากฎเกณฑ์เราถูกบิดเบือนละพอมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราหวังให้มันเป็นไปนั่นคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐินี่จะเป็นความจริงของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีมันถึงจะได้ทุกคนต้องทำตามกฎจราจรกฎจราจรมีกฎหมายดีทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบแต่พอมีคนไม่ทำตามกฎจราจรเป็นยังไงหัวร้อนเลยดิเขาขับรถปาดหน้าบ้างการจราจรติดขัดบ้างไปไม่ทันเวลาเฮ้ยทุกอย่างต้องราบรื่นนะก็ถ้ามันไม่ราบรื่นแล้วคุณจะไม่สุขหรอเราจึงทุกข์โดยไม่จำเป็นนะทุกวันนี้ทุกข์โดยไม่จำเป็นเราตั้งกฎเกณฑ์หรือว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันถูกหล่อล้อมมาในตัวเราแล้วเราก็เลยทุกข์โดยไม่จำเป็นในบางเรื่องบางอย่างคือจริงๆนะทุกฟังทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทุกข์อยู่ทุกวันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทุกข์เอาไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่ไม่ต้องเรื่องถึงแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเอาทุกข์เล็กๆน้อยๆจีปาถะบ่นกันด่ากันเครียดให้กันโพสต์โซเชียลแล้วก็แบบตึงๆมึนๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยมันเรื่องเล็กน้อยจีปาถะแท้ๆแต่เราเอาดันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาโดยยิ่งคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนี่เพื่อนฝูงที่รักกันใกล้ชิดกันบางทีใกล้ๆกันชิดๆกันนี่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆจะเอาน้ำจิ้มมาใส่ตรงนี้ทำอาหารอันนี้มากินทำไมไม่สั่งอันนี้แต่สั่งอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทดสอบกันใช่ปะพอรู้จุดที่ว่ามันจะกดปุ่มไหนมันจะจี๊ดนี่มันมักจะถูกกดอยู่เรื่อยคนที่รู้ปุ่มที่มันจะต้องกดเราก็จึงทุกข์แล้วก็มีปัญหากันตัวข้าพเจ้าทุกฝั่งก่อนมาบวชนี่ก็มีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์ความสุข
กฎเกณฑ์ของความทุกข์แบบนี้เหมือนกันงานบางอย่างเรื่องการทำงานนี่ว่าเออฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่ท้าทายความสามารถเลยเป็นงานแบบว่ารูทีนงานน่าเบื่อก็เลยไม่อยากทำแบบผลัดวันประกันพรุ่งจนมันจ้อๆเนี่ยใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วจึงก็ออกมาทำแล้วเป็นไงเครียดดิโอ้งานไม่เสร็จตัวเองเครียดว่าจะต้องทำงานนี้เพราะไม่อยากทำเลยแล้วก็ไปเสียเวลากับการทำอย่างอื่นที่จะมาหาความสุขเฉพาะหน้าเช่นเล่นโซเชียลบ้างทำงานอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานประจำของเราบ้างเสร็จแล้วพอถึงเวลาใกล้ๆจะส่งเครียดหนักว่างานไม่เสร็จก็บ่นนั่นบ่นนี่ทุกโดยไม่จำเป็นนี่ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเอองานอะไรฉันก็ทำได้ถ้างานที่มันไม่สำคัญมันไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะงานนี้ถึงแม้จะน่าเบื่อก็จริงแต่มันมีความสำคัญถ้าเราจะมาทำตอนหลังเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์เครียดกว่าหนักกว่าเก่าอยู่ดีตัดใจมาทำตอนนี้ซะเพราะเราเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้ใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาพอทำก็ได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาอยู่นะตอนแรกแต่ว่าเราก็ด้วยสติสัมปชัญญะคุณตั้งเอาไว้คุณพิจารณาให้ถูกบูมเลยคุณแก้กฎเกณฑ์ที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนะด้วยความมันเป็นทิฏฐิใช่ไหมเราก็จึงคิดว่ามันเข้าท่าไงเพราะมันเป็นกฎความจริงของตัวเราพอมันเป็นความจริงของตัวเราอะในศาสนาก็เรียกว่าปัจเจกสัจจะคือสัจจะความจริงของตัวเราคนเดียวว่างานนี้มันไม่น่าทำนะมันน่าเบื่อนะคนหนึ่งก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้โอเคแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยจึงคิดว่ามันเนี้ยเป็นงานความจริงเราก็จะเอาความจริงเขาได้มาอ้างเสมออ้างเพื่ออะไรอ้างเพื่อจะไม่ทำไงอ้างเพื่อที่จะหาความสุขอ้างเพื่อที่จะหนีจากความทุกข์เอาความที่มันไม่ได้เป็นอริยสัจแต่เป็นแค่ปัจเจกสัจจะคือทิฏฐิมาอ้างว่านี้จะต้องเป็นความจริงพอเราอ้างปุ๊บกิเลสได้ช่องทันทีกิเลสแทรกทันทีเพราะมันไม่ได้เป็นอริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐแต่เป็นทิฏฐิของเราเองเป็นปัจเจกสัจจะเป็นความจริงของตัวเราเองเราจึงเอามาอ้างเองทำเองเราก็เป็นยังไงทุกเองทุกโดยไม่จำเป็นข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านฟังจะเข้าใจประเด็นข้อนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทิฏฐิ62ประการที่เป็นเครือข่ายของความทุกข์ให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อหรือกฎในชีวิตของเราบางอย่างบางประการมันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขของเราได้ให้มีเงื่อนไขที่น้อยลงหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของอริยสัจเป็นไปตามสัจจะความจริงที่เป็นระบบของโลกเราจะมีความทุกข์ลดลงมากความสุขชนิดที่เหนือกว่าความสุขเวทนาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจะลดลงเป็นทวีคูณท่านเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมาลัยกับเอานิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นๆแล้วเนี่ยไปเกี่ยเศษดินขึ้นมามีเศษฝุ่นติดอยู่ที่ปลายเล็บเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเทียบกันโอ้โหปริมาณดินที่อยู่ในขุนเขาหิมาลัยกับปริมาณดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยกับอะไรกับถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบโลกเป็นอริยสัจเปลี่ยนปัจเจกสัจจะของเราคือความเข้าใจความเห็นว่าเนี่ยโลกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนไข้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองการจราจรต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่ขับรถในการจราจรลูกต้องเป็นอย่างนี้คู่ครองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราไงนั่นคือปัจเจกสัจจะของแต่ละคนละคนถ้าเราปรับได้ปรับให้มันเป็นตามระบบโลกได้ว่าอ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้าใจแค่เนี้ยทุกฝังคนแบบเนี้ยก็รู้ว่าเป็นผู้ที่มาตามกระแสที่จะพ้นทุกข์นะ
ผู้มาตามกระแสเนี่ยมาจากคำว่าโสตะก็จึงเรียกผู้ตามกระแสนี่ว่าโสดาบันท่านว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าโอ้วันแดดร่มลมตกไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้เอาบางวันวันนี้อากาศดีฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วจะมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีความเข้าใจแวบหนึ่งแม้แค่นี้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิของสัตว์บุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของอริยบุคคลคืออริยภูมิเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะท่านว่าเป็นผู้มาตามทางที่จะไปสู่กระแสของการพ้นทุกข์มาตามทางที่จะไปสู่กระแสแบบนี้แล้วอย่านะอย่าพึ่งตายหรือว่าอย่าพึ่งแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตจนกระทั่งตายไปแล้วคุณไม่ได้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลน่ะโสดาปัตติผลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ลักษณะความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงนะเพราะไอ้โมเมนต์แวบเดียวที่ว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะความเข้าใจนี่บางทีมันมาแวบเดียวมาแวบเดียวที่คุณเป็นโสดาปัตติมรรคใช่ป่ะแต่พอเจอคู่ครองเจอลูกเจอเจ้านายเจอเพื่อนบ้านเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วนะการจราจรต้องไม่ติดขัดรัฐบาลต้องดีเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมาทันทีบุ้มบับมาละทิฏฐิความเห็นที่แบบมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันกลับมาแล้วเฮ้ยตะกี้หายไปไหนนะมันไปแล้วโอ้โธ่หายไปละเมาแป๊บเดียวบางทีมันกลับกำเริบไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่จะทำไงให้ทิฏฐินั้นมันไม่หายไปเนี่ยตรงนี้เราจะมีกระบวนการการแก้ยังไงว่าทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจ mindset belief ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันมีอยู่เราทุกข์โดยไม่จำเป็นในข้อแรกเราจะแก้ได้ให้เรามีสติก่อนท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้คุณทุกข์เรื่องอะไรโธ่ทุกข์เรื่องว่าจะจองร้านอาหารนี่มันจองไม่ได้สักทีเป็นปีละอยากจะกินร้านนี้โอมากาเซ่สำหรับท่านผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าโอมากาเซ่คืออะไรก็ไม่รู้หรอกว่าโอมากาเซ่มันคืออะไรเพราะคนกินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินอะไรเอาไม่รู้แล้วทำไมไม่มีความสุขพอไม่รู้ทำไมถึงมีความสุขเขาก็ว่ามันเป็นเอลิเมนต์ของเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้จะได้กินอะไรมันกลับมีความสุขแฮะมันประหลาดปะล่ะเขาพอเรามีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เรื่องนี้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนะนี่นะเรื่องไม่มี Wi-Fi ใช้ซื้อของราคาแพงๆไม่ได้ความทุกข์พวกนี้มันเล็กน้อยเอาทุกข์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นเรื่องคู่ครองทำไมคู่ครองฉันผิดศีลเรื่องลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ทำงานทำไมที่ทำงานเจ้านายหัวหน้าลูกน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ปะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอ้าเรื่องสุขภาพทำไมสุขภาพฉันเป็นอย่างนี้ทำไมญาติพี่น้องฉันตายจากไปพวกนี้ทั้งหมดอะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการตั้งกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ข้อแรกเราให้มีสติสัมปชัญญะก่อนท่านผู้ฟังว่าเราทุกข์เรื่องอะไรพอเราทุกเรื่องอะไรเรารู้แล้วใช่ป่ะให้เราเอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมาตั้งขึ้นท้าทายมาเลยท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นในชีวิตเช่นเรื่องงานนี้มันน่าเบื่อท้าทายมันน่าเบื่อตรงไหนคุณนึกถึงเขาไม่เบื่อมีไหมมีโอเคคุณจะบ่นอะไรกฎเกณฑ์นี้จะอยู่ไม่ได้เพราะเราท้าทายมันความจริงของมันจะปรากฏขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกโรคภัยไข้เจ็บอ่ะคุณเอามาดูเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเงี้ยทำไมฉันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างงี้ท้าทายมาดูแล้วคุณก็ไม่เป็นหรอกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกป่ะนี่มัน1ใน25ล้านนะที่เป็นโรคแบบเนี้ยแล้วไอ้คนที่2ในอีก50ล้านนะเขาไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นป่ะเพราะเราท้าทายกฎเกณฑ์อะไรอย่างหนึ่งที่เรา
ตั้งเอาไว้แล้วทำให้เราเป็นความทุกข์เรากำหนดสติสัมปชัญญะได้ท้าทายมันด้วยความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเอาดูนี่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนที่เขาไม่มีเงินทองแล้วเขาจะไม่มีความสุขหรอคุณจะต้องมีเงินทองแล้วคุณถึงมีความสุขปะคนที่ไม่มีเงินทองแล้วมีความสุขก็มีปะกฎเกณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้กฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีของดีๆต้องได้กินอะไรอร่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ได้มีของดีๆไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขหรอท้าทายมันเลยบ้างกูช้าๆนะบางทีเราต้องแบบว่าค่อยใคร่ครวญทำความเข้าใจไปพอเราเอาความจริงที่มันเป็นของเรานะมาท้าทาย challenge มันดูท้าทายมันดูมันใช่ปะความจริงก็มันจะปรากฏออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่นะอย่างอื่นก็มีมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทำไมเราไปโง่เข้าใจไปงั้นความไม่รู้ไงคืออวิชชามันทำให้เราเข้าใจไปงั้นทิฏฐิความเห็นมันจึงหล่อหลอมขึ้นมาได้พอมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ยแต่ลักษณะนี้มันเป็นทิฏฐินั้นหวังว่ามันฝังรากลึกบางทีมันกลับไม่อีกเราก็ต้องท้าทายมันเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างมากเลยในการที่ว่าจะแบบระงับมันยังไงมันกลับมาอีกเราต้องแบบว่ามีสติสัมปชัญญะให้เราตั้งอยู่ในความจริงให้ได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจให้ได้ความสามารถในการที่จะใช้ปัญญาเห็นตามความจริงตรงนี้แหละท่านฟังจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิท่านว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความทุกข์ทำให้ความสุขเราลดลงนั่นนะคือมิจฉาทิฏฐิมันแฝงมาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหล่อหลอมได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ตามประสาทที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมีล้าน8เดี๋ยวไม่ว่าแค่62มีมากกว่านั้นเพราะกิเลสเวลามันล็อกเราเนี่ยมันล็อกคู่เสมอหน้าหลังคู่เนี่ยมันทุกองศาทุกมุมที่0กว่า180ที่90กว่า270ที่30กว่า210ที่60กว่า240ที่150กว่า330มันล็อกเราเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หมดทุกด้านหมดมันมากกว่า62ท่านผู้ฟังทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี่นะแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นมีอันเดียวมีแบบเดียวแบบเดียวนั้นเอาสูงสุดเลยเอานั่นคือความเป็นความไม่เที่ยงให้เรา challenge คือท้าทายความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมไอ้ที่เราเชื่อเราว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วพ่อแม่คนหนึ่งก็ไม่มีสุขภาพที่แย่หรอเขาก็มีเหมือนกันความจริงข้อนี้จะถูกล้มเลิกไปทันทีแต่เราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราตั้งสติไม่ได้การมองเห็นนั้นคือปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันจะไปเกิดได้ไงสติก่อนถึงต้องเคยมีปัญญาใช้สติปัญญาทำฝังในชีวิตของเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน่ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากความสุขแบบผาสุขนะไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาตามแต่ภาษาของกระแสโลกที่ก็จะว่าไปแต่เป็นความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาจึงมีมากขึ้นได้จิตใจเราจึงไม่ผูกเป็นปมไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นแบบไม่ลงตัวกินอะไรก็ได้ตุ้มฟังมันก็มีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็ได้ตุ้มฟังมันก็มีความสุขได้ทำอะไรก็ได้ตุ้มฟังมีความสุขได้หมดอ่ะเพราะความสุขเกิดขึ้นจากในภายในไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขของสิ่งภายนอกเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เราคาดหวังเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นตุ้มฟังเรามีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันทีด้วยการตั้งจิตของเราใหม่ให้
ให้มาตามทางมรรค8มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรงานประเภทไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรความผาสุกมีในชีวิตของเราได้ฝากเอาไว้ท่านฟังในเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเราหวังว่าท่านผู้ฟังจะปรับกฎเกณฑ์ของเราใหม่กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกเป็นกฎของอริยสัจความจริงอันประเสริฐถ้าเราปรับไปตามนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ทันทีท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุคารุพันหลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
7: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี้
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะ ขออนุญาตไมค์หลุดนะคะสวัสดีสำหรับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้กลับมาทำหน้าที่เพราะว่าเราจะอยู่กับน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยจะอยู่กับเราอีกหนึ่งวัน
0: ใช่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
1: ค่ะแต่ว่ารายการอื่นยังอยู่ถึงวันไหน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันก็จะอยู่แค่ถึงจันทร์อังคารมีเช้าข่าวยามเช้าแล้วก็บ่ายเย็นก็คือหมุนตามวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็เรียกได้ว่าแบบซ้อมใหญ่ละกันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่น้องพลอยจะมาทำหน้าที่ข่าวยามเช้ากับเราด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะคุณป๋องนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะขอบคุณ New Media ด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันค่ะทางระบบหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่คลื่น AM 819 891 GHz ค่ะส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาจะมาตีของร้องข่าวนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูล
1: อ๋อ
0: มีการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายจุดหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยไปดูที่ยะลากันหน่อยนะคะความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อกลางดึกวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบการก่อเหตุในหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลอบวางเพลิงยางรถยนต์มีการเผาสัญญาณโทรศัพท์เผารถยนต์ของทางราชการด้วยมีการทำลายกล้องวงจรปิดค่ะโปรยตะปูเรือใบนะแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนรวมไปถึงลอบวางเพลิงโรงงานไม้ก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินนั้นมีความได้รับความเสียหายแล้วก็กระทบต่อการสัญจรในบางเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังคงระดมกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็คือสรุปเหตุการณ์ของวันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นพบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหลายแห่งเลยค่ะหลายแห่งมากๆเลยนะคะมาเริ่มที่สภ.ยะลาค่ะสภ.ยะลาพบเหตุรวม4จุดด้วยกัน4จุดเนี่ยคนร้ายไปเผาบริเวณด้านหลังป้ายโฆษณานะคะบนเส้นทาง418ขาเข้าถนนสายยะลาปัตตานีก็พ่นมีการพ่นข้อความผิวถนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนค่ะส่วนที่สภ.ลำใหม่ค่ะพบเหตุรวม3จุดด้วยกันได้แก่คนร้ายแนะนำท่อนไม้หรือว่าสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมมาวางกีดขวางถนนจุดบริเวณทำให้ถนนใหม่ใกล้ทางโค้งบ้านยะลาตำบลยะลานะคะก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วยบริเวณบ้านต้นยี่นะต้นยีนะคะเผาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนที่สภ.ทานโตค่ะเราพบเหตุนะคะก็คือรวม3จุดด้วยกันจุดนี้ก็มีการลอบวางเพลิงบริเวณโรงรถสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีการเผาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็บริเวณที่จอดรถสถานที่ทำการอบต.นะคะแล้วก็ส่งผลให้รถเนี่ยถูกเพลิงไหม้ไปด้วยกัน2คันด้วยกันค่ะพี่กบและมีการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณบ้านสีท่าน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่สภ.รามันค่ะก็พบเหตุ1จุดนะคะโดยคนร้ายนั้นลอบวางเพลิงยางรถยนต์บริเวณหมู่ที่2ตำบลกายูบอเกาะนะคะอำเภอรามันด้วยค่ะส่วนบันนังสตานะคะสภ.บันนังสตาพบเหตุหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่หมู่ที่5ตำบ้านทํานบตำบลตาเนาะปูเตะนะคะมีการเผายางรถยนต์บนเส้นทางหมายเลข410ยะลาเบตงค่ะบริเวณโรงเรียนเตาปูนแยกบาเจาะนะคะแล้วก็บริเวณ3แยกเงาะกาโปบริเวณหน้ากุโบข้างโรงเรียนบ้านตาเนาะ ปูเตะนะคะแล้วก็บริเวณโรงงานไม้บ้านป่าหวังหมู่ที่1ตำบลป่าหวังค่ะยังมีในส่วนของหน้าโรงเรียนบ้านจาบาเจาะด้วยนะคะที่หมู่ที่2ตำบลบาเจาะมีการทำลายแล้วก็เผากล้องวงจรปิดบริเวณ3แยกตันหยงตำบลบาเจาะนะคะแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนน410ค่ะบริเวณหน้าที่ทำการอบต.บาเจาะด้วยค่ะส่วนที่สภ.จักวะนะคะก็มีการพบเหตุเหมือนกันค่ะ4จุดด้วยกันค่ะมีการเผาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณข้างโรงเรียนบ้านจักวะหมู่ที่1นะคะแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่ที่6ตำบลจักวะจำนวน2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็มีเผาสัญญาณเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะบริเวณหมู่ที่1ตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะส่วนที่สภ.โกตาบารูนะคะพบเหตุ1จุดด้วยกันค่ะคนร้ายพ่นข้อความบนพื้นผิวถนนบริเวณหมู่ที่2ตำบลเนินงามอำเภอรามันค่ะไปดูที่ส่วนของสภ.ท่าธงค่ะพบเหตุ1จุดค่ะคนร้ายทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่2บ้านโต๊ะปาเกะตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะนอกจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดของยะลาแล้วนะคะยังพบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานเซาเทิร์นนะคะบริเวณขอพาค่ะโรงงานเซาเทิร์นเทควูดนะคะจำกัดเลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นเขตพื้นที่เขตรอยต่อกับตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายภายในโรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไม้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดค่ะส่วนโครงสร้างอาคารก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะสำหรับภาพรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักจุดราชการจุดเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการสั่งให้ทางด้านสอบต.นั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมเรพิดนะคะลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1880ให้ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดค่ะสอบต.เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเขามีการนำระบบเคสManagement มาใช้ตลอดกระบวนการค่ะมี Case Manager นะคะทั้งภาพรวมแล้วก็รายกรณีก็ทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะแต่ตั้งแต่เรื่องของการลงพื้นที่ไปค้นหารับฟังข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขณะที่ทีม Rapid Response นะคะระดับจังหวัด3ทีมก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อลงไปดูข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานนะคะให้เยียวยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกเน้นเลยให้ทำงานแบบเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้สอบต.เองค่ะมีการเปิดสายด่วนนะคะ1880เปิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวก็สามารถโทรถามได้ย้ำสายด่วนนะคะ1880ของสอบต.นะคะก็จะเป็นการถ้าใครโทรไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะขอประสานการ ช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือทันทีและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานรัฐนี่แหละจะต้องเข้าไปหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่นะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนจริงแล้วก็เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการดูแลนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็การดูแลครอบครัวสภาพจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยค่ะตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ
1: ค่ะในขณะทางด้านของท่านแม่ทัพภาค4นะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจากรูปแบบของเหตุการณ์ในภาพรวมนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐแล้วก็สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะรวมไปถึงการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากท่านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่านะคะการกดดันแล้วก็ตัดเส้นทางรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดของเถื่อนการเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องอาศัยการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถอยจากการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะกระบวนการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วก็จะเดินหน้าตัดวงจรการเงินผลประโยชน์ที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุด้วยค่ะเพื่อคลี่คลายว่าเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะพี่กบก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวท่านนายกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้หน่อยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแน่นอนตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะ 2-3 เมตรด้วยกันคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า

0: นะคะคือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเช็คให้ดีว่ามีพายุมีการเดินทางยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนะคะ
1: ในภาพรวมนะคะคุณพลอยวันนี้ฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกเว้นทั่วทุกภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 60% นะคะยกเว้นภาคอีสาน 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 30% ค่ะมาดูปฏิบัติการของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะภารกิจของท่านเนี่ยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยค่ะกำชับจังหวัดนั้นเร่งเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะพื้นที่น้ำลดเร่งฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านค่ะแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านนายกมองว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมเนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักด้วยปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำลดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องตรึงสภากำลังแล้วก็ทรัพยากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับสั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูในพื้นที่ขอให้ปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งสูบน้ำท่วมขังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนต่อไปนะคะตามลำดับขั้นตอนถนนต่างๆระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานพยาบาลพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิศาสตร์แล้วก็ประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะติดตามคาดการณ์สภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทำแผนที่น้ำท่วมแล้วก็คาดการรวมถึงหน่วยงานพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยมอบหมายให้ทางสทนช.ค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็ทำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่วงเวลาที่น้ำเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่สถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: ให้มีการแจ้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนประชาชนเน้นย้ำนะคะหากทราบว่าปริมาณน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ไหนขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวย้ายของย้ายรถแล้วก็ที่สำคัญคือการย้ายผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกบอกว่าถ้าหากสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งลงไปสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบภัยแล้วก็ตรวจสอบสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็กรณีดินโคลนถล่มหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะโดยให้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือจัดการเพื่อที่จะให้ประชา ชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้การสัญจรไม่ได้รับผลกระทบค่ะท่านนายกบอกก็เชื่อว่าอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆจากทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินการก็จะต้องรวดเร็ว

0: ดูแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะก็อันนี้นะท่านก็มีการมอบหมายไว
1: ้
0: ส่วนนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญให้ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสำหรับพื้นที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะท่านนายกก็บอกว่าให้เตรียมรับมือหากเรื่องไหนติดขัดเกินกำลังของพื้นที่ก็รายงานขึ้นมาเป็นระดับขั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของคุณยศชนันเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยคือมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วในการอนุมัติงบประมาณต่างๆสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนายกเองก็พร้อมสนับสนุนนะคะแค่ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันนำข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ 6:29 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวคุณพีพฤษรออยู่ค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤษแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับ เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับนะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยาว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับ นายกอนุทินสั่งสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบต.ครับให้สอบต.นั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบต.นั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบcase management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Response หรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบต.นั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีพาราดอนลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะถกลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ทับ2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมีติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วย นอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนชแนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการฟื้นฟูและการท่องเที่ยวกันบ้างครับช่วงนี้ครับเข้าใกล้ช่วงปลายปีที่อากาศหนาวแล้วนะครับมท.3ก็เชื่อว่าปลายฝนต้นหนาวนี้จังหวัดน่านก็พร้อมจะรับนักท่องเที่ยว 100% หลังจากนี้จะเดินหน้าฟื้นฟูอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมเคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะครับว่าการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านคือ1ครับน้ำประปามี2ส่วนคือการประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่2ครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลบรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับและถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569 พื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้ราชจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส .01 ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับและหากมีความจำเป็นต้องจะส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลดภาระในการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของพี่น้องประชาชนครับและในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานครับโดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับ ภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือ

รือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะแล้วก็พี่สมยศมาแล้วค่ะน้องชาตรีนะคะพี่เสวียนพี่บังออนนะคะพี่อเนกคุณพงศักดิ์คุณสมพานนะคะพี่ติมคองเตยคุณออนวิภานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวมาแล้วคุณประภาสค่ะคุณมะพรึงนะพี่สุวรรณนะคะมาส่งสติกเกอร์แล้วก็คอมเมนต์คุณคมสันสวัสดีนะคะคุณสุพิตด้วยค่ะพี่ภัทรพรนะคะ
1: คุณชาตรีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังมีช่องบ้านดำนะคะที่ติดตามกบปุ๊บด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมาดูข่าวกันหน่อยนะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพรัชดารัตทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็นอกจากนี้นะคะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะคือและก็พื้นที่ความเสียหายจะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็ปรับใหม่ค่ะ6นาฬิกา59นาทีนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้